0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของ2ประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนซึ่งเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอดแคสต์
3: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลบอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยจะเป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภกิจสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ

0: เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
1: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากไฟกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: โครงการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็น

0: การยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์โมสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
1: ทางนี้ประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คลอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีดบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด 21-17 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพลาดอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ด119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานร้อยเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติมันทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเลทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับชั้นศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทับชั้นศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน 2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น อย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอิงกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมารีชัยโยครับ
10: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีคุณมารีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
10: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
11: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องทุ่มในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้ไม่เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
10: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างอะคะ
11: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยแต่หลายคนเนี่ยจะต้องใช้สิทธิสวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่าด้านหนึ่งจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ประกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมารีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพ ึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้งสองอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
10: ค่ะคนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างอะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
11: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งหนึ่งครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
10: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
11: ใช่ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้มีการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธ.ก.ส.ออมสินธ.อ.ส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2569ครับ
10: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตรงนี้
11: การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับ
10: ตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
11: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับโดยสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
10: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนตัดไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค
11: ่
10: ะ
11: ใช่ใช่ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ครับ
10: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
11: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในบางที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธินั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกร.เอง หรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
10: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างคะเชิญได้เลยค่ะ
11: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผมในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
10: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
11: ขอบคุณครับ
10: ค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
13: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ2490ฉบับใหม่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
15: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่รัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
14: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
15: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
14: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.th ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
17: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟคนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
18: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประ กาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
17: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
18: โดยศูนย์ปรับต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบแล้วไปอยู่บนโซเชียลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนะคะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักข่าว3ข่าวนะคะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เตือนภัยพิบัตินะคะข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะกลุ่มด้านสุขภาพอนามัยนะคะข่าวด้านนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมออนไลน์เป็นต้นนะคะ
17: ทั้งนี้เทคโนโลยีและกฎหมายอาจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามแต่การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันทภาแสงตุ้มรายงาน
16: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
19: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนิโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไป ขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
20: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
21: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
22: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยแสบตาแสบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับเราพบกันทุกเช้าวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook Live ของสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้อยู่กับผมสุรชาติเงาละครครับรายการที่นี่บุรีรัมย์เรานำข่าวสารต่างๆความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาและเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องนะครับมานำเสนอร่วมให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบรวมถึงการดำเนินงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับ บุรีรัมย์มาราธอน2027ครับตอนนี้เริ่มดำเนินการนะครับโดยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆก็ได้มีการประชุมนะครับโดยเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับ21กันยายนที่ผ่านมาก็มีการประชุมนะครับคณะกรรมการทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความปลอดภัยฝ่ายเส้นทางวิ่งฝ่ายกองเชียร์ฝ่ายการดู

้ชาวบุรีรัมย์ของเราภาคภูมิใจแล้วก็ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในช่วงไม่ใช่เฉพาะแค่วันที่23นะครับตั้งแต่มีการเตรียมการซึ่งนักวิ่งหรือนักท่องเที่ยวก็ได้เข้ามาในพื้นที่ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถือว่าเป็นมหกรรมที่สำคัญทั้งทางด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจนะครับรวมถึงด้านการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนลูกนักเรียนที่จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ของชาวบุรีรัมย์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกองเชียร์นะครับกองเชียร์ของบุรีรัมย์ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นมหกรรมดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะว่าตลอดเส้นทาง42กิโลเมตรเนี่ยครับตลอดเส้นทางนี้เรามีจุดเชียร์ทั้งหมด52จุดนั่นหมายความว่าในทุก1กิโลเมตรเราจะมีจุดเชียร์นะครับทุก1กิโลเมตรมีจุดเชียร์42กิโลจุดเชียร์52จุดเพราะฉะนั้นมหกรรมกีฬาอันนี้คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมของชาวบุรีรัมย์ของเราโดยเฉพาะอย่างเรื่องของเด็กๆนักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาเราก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดมหกรรมถือว่ายิ่งใหญ่ของบุรีรัมย์ของเราซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นบุรีรัมย์มอเตอร์จีพีก็ในโอกาสถัดไปเพราะฉะนั้นในต้นปีเราก็จะมีงานที่ยิ่งใหญ่งานที่สำคัญแสดงถึงพลังของชาวบุรีรัมย์ของเรานะครับครับสำหรับข่าวคราวในวงการศึกษานะครับในช่วงนี้ช่วงเป็นปลายภาคเรียนนะครับปีการศึกษา2569ภาคเรียนที่1นะครับที่ในแต่ละสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียนในช่วงนี้นะครับคุณครูผู้สอนในรายวิชาบางรายวิชาก็เริ่มเป็นการเรียกว่าสอบปลายภาคนะครับสอบปลายภาคในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569แล้วก็จะมีการปิดภาคเรียนในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็ลูกๆนักเรียนก็ขอให้ตั้งใจสอบตั้งใจรับการประเมินเพื่อที่ให้ได้ผลคะแนนที่ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็ขออนุญาตเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงที่จะปิดเทอมนะครับเมื่อปิดภาคเรียนนี่เด็กๆก็มักจะมีส่วนหนึ่งที่ไปเล่นน้ำนะครับไปเล่นน้ำแล้วก็การใช้ยวดยานพาหนะต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนไปยังลูกๆนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนได้ช่วยกันดูแลนะครับทั้งเรื่องการใช้รถใช้ถนนรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยอื่นๆเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าเรื่องของเด็กจมน้ำนะครับมีอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าของบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็เป็นมีสถิติที่มีเด็กจมน้ำนะครับเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยในปี2568ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีของบุรีรัมย์ของเรานะครับมีในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสสจก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีกิจกรรมที่สอนว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทำตอนนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือที่จะแจ้งไปยังสถานศึกษาทุกแห่งให้ได้รับทราบว่าเรามีหน่วยงานที่จะไปฝึกให้เด็กๆนักเรียนได้เรียกว่าเอาตัวรอดว่ายน้ำให้เป็นในเบื้องต้นถ้าเวลาเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินมาเกี่ยวกับน้ำก็จะได้เอาตัวรอดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีบุคลากรเป็นครูสอนว่ายน้ำที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะครับไปเป็นวิทยากรให้แล้วก็พร้อมทั้งมีสระว่ายน้ำที่เป็นสระชั่วคราวเป็นสระพลาสติกสระยางนะครับที่จะให้เด็กๆ ได้ฝึกกันนะครับสำหรับในระดับกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ผ่านมาเมื่อวานนี่เองครับวันที่23กันยายน2569นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรวงศ์ทองก็ได้มีการประชุมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยเราเพื่อพัฒนาให้ต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพิซซ่าที่ซึ่งผลการสอบในปีนี้นะครับในรอบนี้ของไทยของเราก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนั่นก็คือมีการพัฒนาขึ้นนะครับคะแนนสูงขึ้นอันดับก็สูงขึ้นนะครับซึ่งการประกาศผลการสอบพิซซ่าเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากเดิมนี่ของประเทศไทยเราจะอยู่อันดับที่58แต่ในรอบนี้ขึ้นมาอยู่ใน

อันดับที่53นะครับซึ่งมีการสอบทั่วโลกนะครับเรื่องการสอบพิซซ่าก็ประเมินด้านทักษะวิทยาศาสตร์ทักษะเรื่องรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่จะได้มีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งในปี2029ก็อีก3ปีข้างหน้านะครับที่จะมีการทดสอบเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ท่านรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำแล้วก็ออกเป็นนโยบายในการที่จะให้ขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมให้ต่อเนื่องไม่ต้องรอจนใกล้ๆวันสอบก็คือมีกิจกรรมต่อเนื่องเหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งก็เห็นผลนะครับซึ่งของประเทศไทยของเรารวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหรือการออกแบบทดสอบต่างๆแบบประเมินต่างๆก็นําแนวข้อสอบของพิซซ่าหรือแนวการเรียนรู้ในแนวของพิซซ่ามาจัดตั้งแต่ซึ่งปกติในการสอบพิซซ่าก็จะเป็นอยู่ในช่วงเด็กที่อายุ15ปีนะครับซึ่งก็จะถ้าเป็นโรงเรียนปกติก็จะอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือบางคนก็มัธยมศึกษาปีที่4แล้วก็ทางอาชีวศึกษานะครับก็จะอยู่ในช่วงที่อายุ15ปีแต่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราของประเทศไทยของเรานะครับโดยเฉพาะบุรีรัมย์ก็เหมือนกันได้เริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยนะครับได้นำแนวความคิดในเรื่องที่การคิดวิเคราะห์ต่างๆเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองมีทักษะในการค้นคว้ามีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากการส่งเสริมในเรื่องพิซซ่าเด็กที่อยู่ในวัยเรียนแล้วก็ยังเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ยังอยู่ในนโยบายที่สำคัญที่เราจะต้องขับเคลื่อนซึ่งในปี2029นะครับตรงในอีก3ปีข้างหน้านี่ก็จะมีสถานศึกษานะครับที่มีการเตรียมการอย่างเรียกว่าเข้มข้นยกระดับเข้มข้นขึ้นอีกโดยจะมีโรงเรียนนำร่องประมาณ 3,000 ถึง 4,000 แห่งในการที่จะเตรียมความพร้อมในการสอบพิซซ่าซึ่งโรงเรียนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนนำร่องเราก็ยังทำเป็นปกติแต่โรงเรียนนำร่องนี้ก็จะเพิ่มความเข้มข้นนะครับเพิ่มความเข้มข้นในการเตรียมการของการสอบพิซซ่าในอีก3ปีข้างหน้านะครับ อีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องของอาชีวศึกษาโดยเฉพาะเรื่องเป็นเรื่องของทักษะอาชีพนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เดินทางไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเยอรมนีก็มีการจัดทำข้อตกลงทำเจตจำนงร่วมกันในการที่จะพัฒนากำลังคนในอาชีวะเพื่อไปสู่ระดับสากลก็คือยกระดับการศึกษาของไทยไปสู่ระดับสากลซึ่งเรียกว่าไปทำ JDI นะครับทำ JDI ก็คล้ายๆกับทำ MOU นะครับเป็นข้อตกลงเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันระหว่างประเทศนะครับระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเยอรมนีในการที่จะร่วมมือผลิตกำลังคนเซมิคอนดักเตอร์นะครับจากการเดินทางไปประเทศเยอรมนีก็มีการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับภาคอุตสาหกรรมในสาขาเซมิคอนดักเตอร์พัฒนาทักษะครูและจัดฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงซึ่งก็มีการเตรียมการในการที่จะทำ MOU กับบริษัทInfineon นะครับบริษัท Infineon ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่มีโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็จะเปิดทำการในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับเพื่อเร่งส่งเสริมแล้วก็ส่งต่อบุคลากรฝ่ายเทคนิคคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับซึ่งเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็มีความสำคัญในเรื่องของEV นะครับเป็นถ้าอธิบายสั้นๆก็คือเป็นการผลิตชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอาจจะอยู่ในเรื่องของฉนวนไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้านะครับช่วงนี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะต้องมีความจำเป็นในการใช้เพราะฉะนั้นเด็กๆในอาชีวะก็จะได้เรียนรู้นะครับได้ไปฝึกประสบการณ์รวมถึงบุคลากรนะครับคุณครูผู้สอนก็จะได้เข้าไปฝึกทักษะกับผู้ประกอบการจริงซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่มาตรฐานระดับโลกของเยอรมนีซึ่งก็ได้มีการจะทำ MOU กันนะครับโดยในระดับกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศก็มีการทำ JDI เรียบร้อยส่วนในการทำ MOU ที่ของสำนักงานอาชีวศึกษาที่จะทำกับบริษัท
ที่บริษัทอินฟินิออนเนี่ยครับที่จะได้มาตั้งในประเทศไทยแล้วก็จะเปิดใน1ตุลาคมนี้เพื่อให้เป็นที่เรียนรู้เป็นที่ฝึกประสบการณ์รวมถึงเป็นการส่งต่อกำลังคนสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเมื่อวานนะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมกับคณะผู้บริหารระดับสูงก็คือเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กครับโรงเรียนขนาดเล็กนี่ที่เรามีการพูดคุยทางไม่ว่าจะเป็นทางนักวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือชุมชนที่เราได้มีการพูดคุยกันมาใช้คำว่ายาวนานเหมือนกันว่าทำอย่างไรโรงเรียนขนาดเล็กเพราะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเราก็ต้องยอมรับในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณต่างๆการจัดสรรงบประมาณก็จะดูที่จำนวนนักเรียนถ้านักเรียนน้อยงบประมาณก็จะน้อยซึ่งจะเป็นรายหัวเพราะฉะนั้นโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเช่นบางโรงเรียนมีนักเรียน10คน20คนหรือ40 50คนหรือต่ำกว่า120คนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันมายาวนานในการที่จะหาวิธีการนะครับใช้คำว่าหาวิธีการในการที่จะพัฒนาให้ได้เพื่อที่จะให้คุณภาพการศึกษาเพราะว่าจากผลการวิจัยผลจากการประเมินที่ผ่านมาก็เห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่คุณภาพการศึกษาก็ต้องยอมรับว่ายังถือว่าต้องได้รับการพัฒนาอีกมากนะครับเพราะเนื่องจากในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณต่างๆเพราะฉะนั้นทางออกอีกทางนึงที่มีการพูดคุยนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการควบรวมเป็นแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งตามแผนนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแผนระยะ5ปีนะครับตั้งแต่ปี2569ถึง2573นะครับในระยะ5ปีนี้ก็ตอนนี้มีแผนจัดทำแผนที่จะเป็นการควบรวมโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรืออุปกรณ์การเรียนอาคารสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะให้ควบรวมโดยการควบรวมนะครับตอนนี้ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กมีอยู่ 5,834 แห่งนะครับที่อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องควบรวมจากการศึกษาข้อมูลนะครับการจัดทำระบบสารสนเทศทำให้รู้ว่าโรงเรียนทั้ง 5,834 แห่งนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการควบรวมแต่ก็ต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปตามแผนซึ่งแผนระยะ5ปีนะครับก็นอกจากจะมีคณะกรรมการที่อยู่ในระดับส่วนกลางก็จะมีคณะกรรมการที่ในส่วนภูมิภาครวมถึงชุมชนก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะออกแบบในการที่จะวางแผนว่าจะควบรวมอย่างไรซึ่งตามแผนก็คือภายในปี2573นะครับซึ่งในการเตรียมแผนดังกล่าวนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีแนวคิดในการที่จะยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษานะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับทุกโรงเรียนนะครับโรงเรียนทุกแห่งก็จะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโรงเรียนละ1ชุดก็จะมีโดยตำแหน่งก็จะเป็นท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นเลขานุการส่วนประธานก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกแห่งนะครับซึ่งหนึ่งโรงเรียนก็จะมีคณะกรรมการ1ชุดแต่ในแนวคิดใหม่นะครับที่จะมารองรับในแผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่านมีแนวคิดที่จะยกระดับเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กยกระดับจากคณะกรรมการสถานศึกษาเดิมระดับโรงเรียนให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับตำบลโดยมีแนวคิดให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นประธานหรือกรรมการเพื่อวางยุทธศาสตร์บริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรวมทรัพยากรและยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับตำบลอันนี้คือแนวคิดก็คือจะในหนึ่งตำบลนะครับถ้ามีการควบรวมก็จะพัฒนาโรงเรียนสมมติมีอยู่5โรงเรียนสมมติถึงสมมติตำบลกอนี่มีโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าเกณฑ์ในการที่จะต้องควบรวมอยู่5โรงเรียนก็จะนำทั้งครูทั้งอุปกรณ์แล้วก็ทรัพยากรต่างๆรวมถึงอาคารสถานที่นี่มาจัดเป็น1โรงเรียนควบรวมกันเป็น1โรงเรียนโดยการจัดสรรงบประมาณต่างๆการจัดสรรบุคลากรไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนโดยเฉพาะเรื่องของวิชาเอกต่างๆนี่ก็จะมีการออกแบบกำหนดในการที่จะขับเคลื่อนใ
รงเรียนที่ควบรวมแล้วเนี่ยจะ ขออภัยครับจัดเป็นให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับตำบลซึ่งในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลก็ได้ดำเนินการมาเรื่อยอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อไปบ้างซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นโรงเรียนดีสีตำบลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นโรงเรียนคุณภาพซึ่งก็จะมี1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับแล้วก็จะมีสาขาเครือข่ายเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็จะมาสอดรับกับการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยมีแผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้เล่าให้ฟังนะครับโดยที่ในที่ประชุมนะครับเมื่อเมื่อวานก็มีการรับทราบการควบรวมแผนที่ว่านี้นะครับก็คือภายในปี2573ก็จะเห็นเป็นรูปธรรมแต่ในระหว่างนี้นะครับเชื่อแน่ว่ากรรมการสถานศึกษาหรือชุมชนเราก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะได้มีความคิดเห็นต่างๆโดยก็จะมีคณะกรรมการลงไปในพื้นที่นั้นๆนะครับว่าอย่างในตำบลนี้ก็จะมีการได้พูดคุยรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการที่จะควบรวมแล้วก็เราก็จะได้เห็นแนวทางว่าถ้าควบรวมแล้วจะดีขึ้นอย่างไรจะมีประโยชน์อย่างไรจะเด็กๆเราลูกๆหลานๆเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการควบรวมชุมชนเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการควบรวมซึ่งก็จะมีคณะกรรมการแล้วก็มีในเรื่องของเอกสารที่จะได้มาแจ้งให้หน่วยงานทั้งสถานศึกษาทั้งชุมชนเราได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะครับก่อนที่จะได้ควบรวมเพื่อจัดเป็นโรงเรียนคุณภาพนะครับเดี๋ยวในช่วงที่2นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องในระดับอาจจะมีเรื่องของบุรีรัมย์ของเรานะครับการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการแล้วก็หน่วยงานทางการศึกษาอื่นรวมถึงในเรื่องของนโยบายที่เราจะมาขับเคลื่อนและก็นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับที่มีการเปลี่ยนที่มีการปรับปรุงนะครับเดี๋ยวในช่วงที่2เราก็จะมาพูดคุยกันต่อครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับ

เข้ามาในช่วงที่2กับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับยังคงอยู่กับผมสุรชาติเง่าละครครับสำหรับเรื่องในพื้นที่ของบุรีรัมย์ของเรานะครับในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญในช่วงนี้ที่กำลังดำเนินการกันอยู่ซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการประชุมกันในก็คือเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งในปีนี้นะครับปีนี้มีโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนที่สมัครเข้ามาเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มอีก24แห่งนะครับ24โรงเรียนก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยทั้ง24โรงเรียนจากเดิมที่เรามี40โรงเรียนตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก24ก็เป็น64โรงเรียนซึ่งก็จะได้มีการขับเคลื่อนกันในต่อไปนะครับโดยเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ผ่านมานะครับโรงเรียนที่เข้าร่วมจากการที่จัดเรียกว่าจัดซิมโพเซียมการจัดที่มานำเสนองานต่างๆที่ได้นำเสนอของแต่ละแห่งของนวัตกรรมของสาขาแต่ละแห่งที่เข้าร่วมรวมถึงการสัมภาษณ์รวมถึงการรายงานที่ส่งเข้ามานี่ก็ยังโดยเฉพาะปัญหาหลักๆที่จะต้องได้รับการดำเนินการที่จะพัฒนาต่อเนื่องก็คือในเรื่องของบุคลากรแล้วก็เรื่องงบประมาณต่างๆนะครับซึ่งถือว่าก็มาในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่จะต้องดำเนินการต่อไปโดยใช้กลไกของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภายใต้พรบ.นี่ครับซึ่งก็มีส่วนช่วยในการที่จะขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการก็คือในเรื่องของลดภาระครูนะครับอันนี้ก็จะได้มีการขับเคลื่อนต่อไปรวมถึงต่อเนื่องไปถึงเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กที่กล่าวถึงในช่วงที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้การลดภาระครูนะครับเรียกว่ามีการพูดถึงมากนะครับมีการพูดถึงมากในวงกว้างด้วยว่าจะทำได้จริงขนาดไหนนะครับซึ่งในมิติที่สำคัญนะครับมีทั้งในเรื่องของบอกว่าท่านเดินหน้าลดภาระงานครู4มิตินะครับพร้อมจัดสรรฟื้นฟูอุปกรณ์ดิจิทัลเร่งลดงานธุรการพัสดุและบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนผ่าน4มิติได้แก่มิติด้านนโยบายมิติด้านกฎหมายมิติด้านงบประมาณและมิติด้านทรัพยากรบุคคลควบคู่กับการจัดสรรและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัลในสถานศึกษาโดยเน้นจัดหาให้โรงเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นลำดับแรกอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งของวิรัมของเรานะครับตอนนี้ก็ได้มีการสำรวจนะครับโดยเขตพื้นที่ทั้ง5เขตแล้วก็หน่วยงานของอาชีวศึกษาทั้งสกร.นะครับก็ได้มีการศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับได้มีการสำรวจนะครับเรื่องของภาระงานต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนในการให้เป็นการลดภาระครูให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับโดย อย่างโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานี่ก็จะเป็นถือว่านำร่องเรื่องนี้ด้วยนะครับในหลายๆเรื่องที่จะขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็จะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าครูก็จะได้มีเวลาในการเตรียมการสอนเตรียมสื่อการสอนต่างๆรวมถึงหน่วยงานก็จะมีการสนับสนุนนะครับสนับสนุนด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์นะครับหรือเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่ซึ่งตอนนี้ในเรื่องของ AI เนี่ยก็มีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในส่วนหนึ่งที่ได้ดำเนินการควบคู่กันไปการใช้ AI แล้วก็การใช้ AI ให้เป็นแล้วก็รวมถึงภัยที่จะก่อให้เกิดจากการใช้เทคโนโลยีด้วยก็จะมีการป้องกันนะครับให้ความรู้กับบุคลากรแล้วก็เด็กๆนักเรียนในการที่จะขับเคลื่อนโดยเจตนาก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI นี่ก็ถือว่าจะมาเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานของครูเป็นการลดภาระงานของครูรวมถึงนักเรียนด้วยนะครับในการค้นคว้าสิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือความปลอดภัยในการป้องกันภัยที่จะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทันนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะมีการขับเคลื่อนควบคู่กันไปนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับก็ในเรื่องของการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรื่องนึงนอกจากการประเมินการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็จะต้องมีการประกันคุณภาพนะครับในช่วงนี้มีการนะครับประกาศของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือที่เรารู้จักกันดีสมส.นะครับมีการประกาศมาตรฐานและตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2572ถึง2576นั่นคือการประเมินในรอบต่อไปนะครับก็ทางสมส.ก็ได้ประกาศมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อให้หน่วยงานหรือสถานศึกษานะครับได้ร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนในการเตรียมการที่จะรองรับการประเมินนะครับซึ่งการประเมินนะครับก็มีอยู่3มาตรฐาน9ตัวชี้วัดซึ่งเมื่อดูแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายหรือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนการสอนนำหลักสูตรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเราก็ขับเคลื่อนโดยอาศัยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นระบบให้เป็นรูปธรรมในสถานศึกษาซึ่งก็จะส่งผลมาถึงตัวชี้วัดเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจากการลงพื้นที่นะครับนิเทศติดตามโรงเรียนนะครับที่มีได้รับการประเมินภายนอกและที่ยังไม่ได้รับการประเมินภายนอกนะครับซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเราเรียกสั้นๆว่าเข้าใจตรงกันก็คือการประเมินภายนอกจากสมส.ที่ลงไปนะครับก็ได้พูดคุยได้สัมภาษณ์กับท่านผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษานั้นๆนะครับทั้งที่ได้รับการประเมินแล้วแล้วก็เตรียมการประเมินอยู่และที่ยังไม่รับการประเมินนะครับซึ่งท่านเหล่านั้นนะครับบุคลากรก็ได้ให้ข้อมูลที่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือเราขับเคลื่อนตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศแล้วก็การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้ก็จัดไปตามหลักสูตรที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรซึ่งตอนนี้ก็จะมีหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่โรงเรียนในพื้นที่นำร่องนะครับซึ่งถ้าเป็นโรงเรียนพื้นที่นำร่องนี่ก็จะมีการประเมินอีกแบบหนึ่งโดยจะมีคณะกรรมการประเมินต่างหากนะครับไม่ได้มีการประเมินจากสมส.แต่จะมีคณะกรรมการที่แยกออกมาประเมินต่างหากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตได้อ่านให้ฟังนะครับว่าในปี2572ถึง2576นี้มาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมส.ที่ได้ประกาศออกมา3มาตรฐาน9ตัวชี้วัดว่ามีอะไรบ้างนะครับมาตรฐานที่1นะครับเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรฐานที่2เป็นหลักสูตรการสอนการเรียนรู้และกระบวนการประเมินผลมาตรฐานที่3ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนนะครับซึ่งมาตรฐานที่1ก็จะมีอยู่1 2 3 3ตัวชี้วัดนะครับมาตรฐานที่1การบริหารจัดการบริหารอย่างเป็นระบบสู่คุณภาพที่ยั่งยืนมีตัวชี้วัดหลักนะครับ1ทิศทางเชิงกลยุทธ์และการกำกับดูแลสถานศึกษาตัวชี้วัดหลักที่2ความเพียงพอและการจัดสรรทรัพยากรตัวชี้วัดหลักที่3นโยบายและการดำเนินการด้านการคุ้มครองความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวชี้วัดย่อยนะครับในตัวชี้วัดหลักที่1ทิศทางเชิงกลยุทธ์นะครับก็จะมีอีก3ตัวชี้วัดย่อยก็คือแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานออกแบบและพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้นะครับในตัวชี้วัดหลักที่2นะครับความเพียงพอและการจัดสรรทรัพยากรก็จะมีอยู่3ตัวชี้วัดย่อยนะครับมีทรัพยากรบุคคลความพอเพียงและความตรงตามวุฒิการจัดสรรงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมของสื่อการสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับตัวชี้วัดหลักที่3นะครับเรื่องนโยบายและการดำเนินการด้านการคุ้มครองความปลอดภัยก็จะมีอยู่3ตัวชี้วัดย่อยนะครับมีระบบสนับสนุนผู้เรียนด้านวิชาการระบบสนับสนุนความปลอดภัยร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมระบบสนับสนุนผู้เรียนด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลในมาตรฐานที่2นะครับตัวชี้วัดหลักที่1หลักสูตรฐานสมรรถนะก็จะมีอยู่3ตัวชี้วัดย่อยคือมีความยืดหยุ่นหลากหลายมีความสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียนมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ตัวชี้วัดหลักที่
สองนะครับการจัดการเรียนรู้ก็จะมี3ตัวชี้วัดย่อยนะครับมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือเราเรียกว่า AI นะครับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตัวชี้วัดหลักที่3นะครับการประเมินผลก็จะมี3ตัวชี้วัดย่อยนะครับการประเมินผลตามสภาพจริงการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่หลากหลายการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับมาตรฐานที่3ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนผู้เรียนมีคุณภาพพร้อมสำหรับอนาคตก็จะมี3ตัวชี้วัดหลักนะครับตัวชี้วัดหลักที่1ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็จะมี1ตัวชี้วัดย่อยนะครับผลการสอบระดับชาติหรือเราเรียกว่า O-NET นะครับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การอ่านและทักษะดิจิทัลนะครับตัวชี้วัดหลักที่2นะครับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนก็มีอยู่3ตัวชี้วัดย่อยนะครับทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความฉลาดรู้เท่าทันและจริยธรรมในการใช้ดิจิทัลนะครับตัวชี้วัดหลักที่3คุณภาพชีวิตและความผาสุกของผู้เรียนอันนี้ก็จะมีอยู่3ตัวชี้วัดย่อยนะครับมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายคุณภาพชีวิตด้านจิตใจอารมณ์และสังคมแล้วก็ความปลอดภัยด้านดิจิทัลนี่คือมาตรฐานตัวชี้วัดในการที่จะรับการประเมินภายนอกจากสมส.นะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนนะครับ3มาตรฐาน9ตัวชี้วัดหลักนะครับซึ่งในโรงเรียนในสถานศึกษาต่างๆในตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงที่ใกล้ปิดภาคเรียนเชื่อว่าเมื่อเริ่มเปิดภาคเรียนแล้วก็จะได้นำเรื่องนี้โดยเฉพาะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หน่วยงานทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆก็จะได้นำในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาที่จะมีการประมาณในรอบของปี2572ถึง2576นะครับเพื่อที่จะให้สถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมในการที่จะรับการประเมินภายนอกจากสมส.นะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่บุรีรัมย์โดยเฉพาะของสำนักงานสายการจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เราได้ขับเคลื่อนอะไรไปบ้างและมีอะไรที่จะข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จะมาพูดคุยได้มาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักอีกสักครู่ครับ

0: ลับเข้ามากับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้มีท่านสน.ราตรีสงวนรำได้มาร่วมรายการอีกแล้วครับผู้ร่วมดำเนินรายการครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็มีข่าวคราวต่างๆความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านดร.ภัทรวัฒน์ นินแก้วบวรวิทย์ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้ท่านมีภารกิจอะไรบ้างครับ
1: ค่ะช่วงนี้ภารกิจท่านมากมายเหลือเกินนะคะแม่ทัพใหญ่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมื่อวันที่20-21กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะท่านพร้อมด้วยท่านรองพานุวัฒน์มากวงค่ะรองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแล้วก็ยกระดับการบริหารการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ค่ะอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณโรงแรมนภาลัยค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะโดยมีท่านนิรุตบุตรแสนลีค่ะศึกษาธิการภาค10รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค13เป็นประธานในพิธีนะคะ
0: ครับซึ่งก็เป็นการนำที่จะนำนโยบายต่างๆนะครับมาขับเคลื่อนในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราต่อไปนะครับ
1: ค่ะก็สืบเนื่องต่อนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะในวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้23-24กันยายนค่ะท่านศึกษาธิการของเรานะคะท่านภัทรวัฒน์ นินแก้วบวรวิทย์ค่ะท่านได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน ปฏิบัติราชการค่ะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อที่จะวางกรอบแนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะณโรงแรมรอยัลซิตี้บางพลัดกรุงเทพมหานครโดยมีนายสุรศักดิ์อินทรีไกรค่ะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานค่ะ
0: ครับเพราะว่าในเรื่องการดำเนินงานของปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมานะครับอย่างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้มีการสรุปผลการเงินว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆไม่ว่าจะผ่านโครงการหรือผ่านกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการได้สรุปว่าเป็นไปในทิศทางใดแล้วก็ท่านก็ได้นำข้อมูลนะครับของทุกจังหวัดนะครับไปสังเคราะห์เพราะฉะนั้นก็จะได้แนวทางในการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ2570นะครับ
1: ค่ะมาถึงข่าวดีในจังหวัดของเรานะคะได้มาเล่าให้แฟนรายการได้แสดงความยินดีกับคุณครูของเราทั้ง4ท่านค่ะประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครั้งที่7ปีพ.ศ. 2570นะคะตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเรื่องการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ค่ะประเทศไทยลงวันที่18กุมภาพันธ์2569ค่ะกำหนดให้มีการคัดเลือกในระดับจังหวัดนั้นนะคะเมื่อวันที่14กันยายน2569ท่านประธานคณะกรรมการคัดเลือกในระดับจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านปิยะปิจนำค่ะได้ประกาศรายชื่อคุณครูออกมาแล้วนะคะทั้ง4ท่านค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุพังอนันต์ค่ะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษค่ะท่านที่2นะคะคุณครูพระนิตาเกื้อกระโทกค่ะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนางรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ค่ะท่านที่3ค่ะคุณครูบังออนสร้อยสูงเนินครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองขวางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณครูจารุวรรณอุทาพงศ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1ค่ะ
0: ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความยินดีชื่นชมกับรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่ถือว่าเป็นกับขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งในหลายๆท่านที่ส่งนะครับก็เมื่อมีการคัดเลือกนะครับซึ่งผลงานแต่ละผลงานก็มีคณะกรรมการในการคัดเลือกซึ่งในรางวัลนะครับหลายท่านที่ส่งเข้ามาอาจจะได้รับ คะแนนอาจจะเลื่อมกันนิดเดียวแค่นั้นนะครับเพราะว่าที่ออกมาผลงานแต่ละท่านก็เป็นที่ชื่นชมยินดีอยู่แล้วของทุกท่านนะครับเชื่อว่าครูเรามีความตั้งใจนะครับมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะขอนำเรียนเพิ่มเติมนะคะว่าคุณสมบัติของคุณครูนอกจากในเรื่องของคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์แล้วในลักษณะของการเรียบเรียงรวบรวมข้อมูลในการที่จะคัดเลือกนะคะก็จะเป็นคุณครูที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกศิษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจค่ะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ความอุตสาหะการเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณอุปการก็คือทุ่มเทเสียสละนะคะในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการออกแบบนวัตกรรมนะคะหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้รวมถึงการประยุกต์ใช้ ICT ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แล้วก็ดูแลลูกๆนักเรียนค่ะอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะจะสองด้านด้วยกัน
0: สองด้านในการที่ผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับที่ได้เข้ามารวมถึงในบางท่านนะครับบางทีเราเห็นผลงานมันก็จะเกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานด้วย
1: ใช
0: ่
1: ใช่ค่ะนำเรียนเพิ่มเติมว่าคุณครูเราทั้ง4ท่านนะคะจะเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดค่ะแล้วก็จะทุกจังหวัดจะรวบรวมคุณครูมาทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีรางวัลที่สูงขึ้นไปอีกนะคะนำเรียนว่ารางวัลเบื้องต้นจะเป็นรางวัลครูขวัญสิทธิ์ค่ะและก็จะมีการคัดเลือกคุณครูอีก17ท่านจากทั่วประเทศเป็นคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยิ่งคุณนะคะแล้วก็สองท่านได้รับรางวัลคุณากรค่ะแล้วก็จะมีเพียงท่านเดียวที่จะได้รับรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นเกียรติประวัติให้กับคุณครูนะครับที่ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆของเรานะครับ
1: ค่ะซึ่งก็ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เราเองก็เป็นเลขาเป็นฝ่ายเลขานะคะโดยครุสภาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในช่วงนี้เชิญชวนให้ท่านได้ติดตามเพจของสำนักของครุสภาจังหวัดบุรีรัมย์สทจบุรีรัมย์ของเราจะมีประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของครุสภามากมายทีเดียวอาทิเช่นนะคะ1โรงเรียน1นวัตกรรมผลงานวิจัยของครุสภารางวัลครูผู้สอนดีเด่นค่ะรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นนะคะรางวัลครุสภาแล้วก็อื่นๆในเรื่องของการสอบใบประกอบวิชาชีพด้วยก็ท่านสามารถติดตามได้ตามเพจที่ได้นำเรียนไป
0: ครับก็เป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณครูเราได้ทำมาแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ท่านสรรัตน์บอกนะครับก็เข้ามาในเพจดูข่าวสารต่างๆแล้วก็บางอย่างก็เป็นผลประโยชน์โดยตรงนะครับเป็นเรื่องความจำเป็นเลยครับเรื่องใบประกอบวิชาชีพต่างๆที่เราจะต้องได้ดำเนินการให้ทันตามห่วงของเวลานะครับสำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับก็ยินดีนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะฝากประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือทางรายการที่นี่บุรีรัมย์ทุกเช้าวันพฤหัสบดีอย่างนี้นะครับก็ประสานมาที่มือของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์หรือส่งข้อความในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook ของสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะฝากข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้เราก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
1: ค่ะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเชิญชวนให้ได้ติดตามเราในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะนำข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายหลักของปีงบประมาณ70นั่นก็คือเรื่องของเครดิตแบงก์หรือธนาคารสะสมหน่วยกิจนะคะท่านใดสนใจอย่าลืมติดตามเราในวันพฤหัสหน้านะคะ
0: ครับสำหรับวันพฤหัสนี้นะครับผมกับสนราตรีสงวนรำนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขอบพระคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อเวลาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินรายการเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสบดีทางสถานีแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมสุรชาติเงาละคร
1: สนราตรีสงวนรำค่ะ
0: ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: 14กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะตลาดทุนไทยจัดไทยแลนด์โรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมเป้าหมายก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐโดยนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่าการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมากถือเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกมองว่าความเป็นกลางของไทยเป็นจุดแข็งสำคัญในช่วง3ปีที่ผ่านมาเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยประมาณ 500,000 ล้านบาทและปีนี้เริ่มไหลกลับมาประมาณร้อยละ10จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลจริงขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติต้องเข้าใจทิศทางประเทศก่อนตัดสินใจลงทุนการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอเป้าหมายประเทศรายได้สูงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ตลาดทุนไทยความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: วันนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ประกอบการโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
7: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเปิดรับลงทะเบียนโครงการสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอกนกกระซิบวันนี้เป็นวันแรกเพื่อต่อยอดโครงการไทยช่วยไทย Plus นำศักยภาพของ AI นกกระซิบมาใช้วิเคราะห์ประวัติยอดขายและการรับชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นร้านค้าที่มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนจะได้รับสิทธิ์วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกสินค้าและสร้างประวัติเครดิตที่ดีทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่25จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
8: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่27กันยายนโดยขอให้ประชาชนและอาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่25จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีและตราดเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้อบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัย

0: ข้องเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: นี่อันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้

ังเพลงกันแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตประจำวันของผู้คนต่างๆเนี่ยขาดความหวานไม่ได้เอาแค่ในปัจจุบันนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเวลาตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก็จะไปกินกาแฟดื่มกาแฟซื้อกาแฟหรือไม่ก็ชาก็จะเป็นกาแฟเย็นกาแฟหลายรูปแบบรวมกระทั่งชาต่างๆชามัทฉะเรียกว่าในปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าแต่ละคนนั้นขาดไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีทั้งไขมันมีน้ำตาลอยู่ถ้าทานบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดโทษได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ผลิตมาจากลูกตาลที่เขาเอามาทำน้ำตาลน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลจากมะพร้าวเอามาแปรรูปเป็นน้ำตาลได้ทั้งนั้นและในสมัยโบราณนี้น้ำตาลถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากใช้บริโภคแล้วเนี่ยพวกใส่แกงใส่อะไรจะเอาไว้ทำของหวานด้วยขนมหวานเมื่อก่อนนั้นจะต้องมีน้ำตาลอยู่ด้วยส่วนมากเนี่ยจะมีแป้งมีน้ำตาลมีกะทิ

ก็จะเป็นของหวานแบบไทยๆได้และน้ำตาลพวกนี้เวลาใส่ไปเนี่ยมันผลิตมาจากธรรมชาติมันจะมีกลิ่นหอมถ้าเกิดว่าขนมโบราณต่างๆเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผสมถึงเนี่ยมันอร่อยมากๆที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนกับตอนนี้มันต่างกันสมัยก่อนนั้นเวลาที่เราจะรับประทานของหวานเนี่ยส่วนมากจะทำกินกันเองในบ้านในส่วนที่ขายก็มีนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะทำกินเองในบ้านแล้วเวลาทำในบ้านเนี่ยส่วนผสมต่างๆนี้ไม่ต้องกลัวเลยใส่กันแบบเต็มที่หรือที่ขายอยู่ในสมัยก่อนนั้นเขาก็ทำเต็มที่เหมือนกันมันต่างกับในปัจจุบันนี้ที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือว่าในปัจจุบันนี้ขนมหวานต่างๆนั้นรสชาติต้องบอกว่ามันแค่หวานเท่านั้นหนักไปทางน้ำตาลความอร่อยความหวานมันต่างๆนั้นมันจะไม่ค่อยมีใส่กะทิก็แค่นิดเดียวเท่านั้นแถมเมื่อก่อนนั้นจะเป็นกะทิสดเดี๋ยวนี้กะทินั้นมีการเข้าไปเคี่ยวแล้วก็ใส่แป้งลงไปอีกด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละที่เห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นขนมหวานที่รสเข็นบีบแตรอะไรต่างๆพวกนี้ลองไปทานกันได้เลยว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราทำกินกันเองหรือร้านที่เขาผลิตขนมหวานโดยตรงที่ได้คุณภาพเพราะว่าเขาผลิตด้วยของดีมีคุณภาพวัตถุดิบที่ดีน้ำตาลก็ถึงมะพร้าวก็ถึงส่วนผสมนั้นช่างตรงวัดกันเลยว่าด้วยกันว่าไม่สนใจกำไรอะไรมากมายแบบนี้น่ากินและขนมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆทุกอย่างและทุกอย่างก็จะมี3อย่างที่ผสมเข้าไปก่อนก็คือน้ำตาลแป้งแล้วก็มะพร้าวจะเห็นว่าขนมไทยส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมพวกนี้อยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือน้ำตาลนี่แหละจะต้องมีส่วนผสมเข้าไปและคนไทยเนี่ยชอบกินของหวานกันเยอะชอบกินแป้งกันเยอะพอกินเยอะๆมากๆตอนแรกๆก็จะไม่เป็นอะไรมากมายแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำตาลในเลือดนั้นสูงขึ้นหรือเรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละก็มาจากการที่เราทานน้ำตาลกันเยอะทานของที่มีน้ำตาลทานแป้งอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าของมันอร่อยจริงๆนะเวลาทานข้าวเสร็จเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องทานของหวานสักนิดนึงอาจจะเป็นขนมไทยหวานเย็นหรือบางทีเนี่ยโต๊ะอาหารต่างๆที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีขนมถ้วยวางไว้เลยทานเสร็จถ้าใครอยากจะกินของหวานก็ขนมถ้วยนี่แหละแหมมันอร่อยดีจังทานถ้วยเดียวไม่พออย่างน้อยก็ 4-5 ถ้วยถึงจะได้รสชาติแบบนั้นเรียกว่าขนมหวานในไทยนั้นยอมรับว่าขายดีไปตลาดกลางคืนเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าของหวานมากมายน่ากินทั้งนั้นที่หวานมากๆอย่างกล้วยเชื่อมโรยด้วยกะทิหรือไม่ถ้าหวานแบบเป็นน้ำคุณสามารถชอบกินก็คือบัวลอยไข่หวานนี่แหละมันเป็นของหวานที่ดีจริงๆเลยแม่พูดแล้วก็อยากทานแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าทานบ่อยๆทานทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทานมากๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงก็ได้หรือไม่ทานน้ำตาลมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำตาลสะสมทำให้เรานั้นอ้วนขึ้นมาได้ลงพุงได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปทานพวกไขมันอะไรต่างๆพวกนี้น้ำตาลนี้ก็ทำให้อ้วนเหมือนกันจะสังเกตว่าถ้าลดน้ำตาลไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะผอมลงเพราะว่าพลังงานต่างๆที่เป็นน้ำตาลสะสมเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ไปทานน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะดึงในส่วนที่สะสมส่วนมากเลยก็จะอยู่ในพุงเรานี่แหละมันก็จะดึงไปถ้าเราไม่ทานหวานเนี่ยเขาก็จะดึงส่วนนี้ไปร่างกายของเราก็อาจจะผอมลงน้ำตาลต่างๆไขมันต่างๆที่ไปเกาะอยู่ตามร่างกายก็จะออกมาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเราทานแล้วออกกำลังกายไปด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายแต่อย่าทานของหวานอย่าทานไขมันอะไรบ่อยเกินไปมันจะทำให้บั้นปลายที่อายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวานถ้าเป็นพวกไขมันก็อาจจะทำให้ไขมันสูงเกิดอาการความดันขึ้นบั้นปลายชีวิตอายุเยอะแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นโรคแบบที่ว่าเนี่ยเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องสุขภาพก่อนที่จะรับประทานของหวานอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่านี่ไหนๆพูดถึงน้ำตาลแล้วหลายคนก็อาจจะทราบบ้างแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็มาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าดูกันจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่4ชนิด
ที่เราจะเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทานทั้งหมดหรืออาจจะทานโดยอ้อมก็ได้ที่เขาใส่มาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันนี้4ชนิดมันมีน้ำตาลอะไรบ้างฟังเพลงกันนะครับ

ผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจับฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดเครื่องรับฟังกันได้นะครับมาดูกันนะครับว่าน้ำตาลที่เราเห็นกันอยู่จะมีกี่แบบกี่อย่างกี่ชนิดถ้าที่ดูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ชนิดก็คือน้ำตาลเนี่ยก็คือจุดร่วมที่ใช้เพิ่มรสหวานแล้วก็ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ว่ามันแตกต่างกันที่วัตถุดิบกระบวนการผลิตสีกลิ่นรสชาติความชื้นแล้วก็ลักษณะการนำไปประกอบอาหารนะครับในด้านสุขภาพเนี่ยความแตกต่างก็ไม่ได้มากอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะส่วนประกอบหลักก็ยังคงเป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูโครสแม้น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการน้อยกว่าจะมีแร่ธาตุหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าปริมาณมันก็ไม่ได้มากมายที่จะทำให้เป็นแหล่งสารอาหารหลักควรจะจำกัดปริมาณน้ำตาลที่จะเติมไปถ้าเกิดว่าเราจะรับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลทั้ง4ชนิดนั้นที่เราเคยเห็นก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะรับประทานอยู่บางคนอาจจะไม่ได้รับประทานจะกินน้ำตาลในส่วนนี้น้ำตาลที่ว่านั้นอันดับแรกก็คือน้ำตาลทรายขาวนี่แหละเป็นน้ำตาลที่ผลิตในประเทศที่ได้จากอ้อยผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์กำจัดกากสีและกากน้ำตาลก่อนที่จะตกผลึกเป็นเมล็ดสีขาวมีซูโครสเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมดและน้ำตาลทรายขาวเนี่ยเป็นซูโครสที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ตกผลึกน้ำตาลชนิดนี้นะครับน้ำตาลทรายขาวเนี่ยจะมีรสหวานตรงไปตรงมาไม่มีกลิ่นกากน้ำตาลแล้วก็ละลายได้ง่ายจึงเหมาะกับการที่ไปชงเครื่องดื่มทำขนมเบเกอรี่หรือไม่ก็ปรุงอาหารที่ไม่ต้องการให้มีสีหรือกลิ่นของน้ำตาลรบกวนรสชาติเดิมของอาหารอย่างที่สองก็คือน้ำตาลอ้อยก็มีชื่อทางการค้าว่าน้ำตาลอ้อยธรรมชาติแท้จริงก็คือน้ำตาลทรายที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือฟอกสีน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวนี่แหละแต่ยังคงมีกากน้ำตาลมีสีมีกลิ่นและก็รสเฉพาะของอ้อยหลงเหลืออยู่ลักษณะทั่วไปก็คือว่ามีสีน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลอ้อยธรรมชาติเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายขาวที่มาจากลำต้นของอ้อยสดเหมือนกันแต่ว่าให้รสชาติหวานใกล้เคียงกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสีนี่แหละจะเห็นกันชัดเจนว่าน้ำตาลทั้ง2ชนิดนี้สีแตกต่างกันก็เกิดจากกระบวนการผลิตนี่แหละที่ขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่3ก็คือน้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำตาลที่ยังมีกากน้ำตาลหลงเหลืออยู่หรืออาจจะผลิตโดยนำกากน้ำตาลกลับมาผสมกับน้ำตาลทรายขาวก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้ผลิตกากน้ำตาลจะทำให้น้ำตาลนั้นมีสีน้ำตาลเนื้อชิ้นจะละเอียดเหมือนทรายแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายคาราเมลน้ำตาลทรายแดงนี้อาจจะมีแร่ธาตุบางชนิดมากกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ต้องรับประทานน้ำตาลจำนวนมากจึงจะได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่มีความหมายซึ่งไม่คุ้มกับน้ำตาลและก็พลังงานที่ได้รับนะครับจึงไม่ควรมองว่าเป็นน้ำตาลเพื่อสุขภาพหรือรับประทานได้ไม่จำกัดน้ำตาลพวกนี้ก็จะเหมาะการทำคุกกี้เค้กซอสหมักและก็อาหารที่ต้องการความชุ่มชื้นสีเข้มและกลิ่นคาราเมลโดยน้ำตาลทรายแดงเข้มข้นมักจะมีกลิ่นกากน้ำตาลชัดกว่าชนิดอ่อนนะครับอย่างที่4ก็คือว่าน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่นำมาละลายน้ำให้เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ปล่อยให้ตกผลึกช้าๆเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาโดยมีโครงสร้างทางเคมีเป็นซูโครสเหมือนน้ำตาลทรายทั่วๆไปแต่ต่างกันตรงที่กระบวนการตกผลึกตามธรรมชาติใช้เวลานานหลายวันอาจจะมีสีขาวใสหรือสีเหลืองอำพันตามวัตถุดิบปริมาณน้ำตาลและพลังงานใกล้เคียงกันไม่มีคุณสมบัติรักษาอาการร้อนในหรือบำรุงสุขภาพเป็นพิเศษน้ำตาลกรวดจึงนิยมใช้ในเครื่องดื่มสมุนไพรซุปตุ๋นน้ำเชื่อมและก็อาหารจีนนะครับเพราะจะให้ความหวานที่ค่อยๆละลายและก็ไม่เพิ่มกลิ่นกากน้ำตาลมากนักแต่ถ้าเปรียบถึงพลังงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาลทุกชนิดให้พลังงานใกล้เคียงกันเพราะว่า
มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแดงอาจจะมีความชื้นมากกว่าจึงอาจจะมีน้ำตาลต่อ100กรัมน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเกินไปผู้ที่เป็นเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ควรคิดว่าการเปลี่ยนน้ำตาลจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเพราะว่าน้ำตาลทุกชนิดยังมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่ากินน้ำตาลมากๆนี้ตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเชื่อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101จุด5เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่1368กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์ค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้
5: นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในอ่าว ทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า3เมตรจังหวัดเพชรบุรีจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงนี้ถึง27กันยายนนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้ากรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยตลอด24ชั่วโมงกรณีคลื่นลมแรงติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำแนวคันบริเวณริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
6: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่ายศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั้งนี่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
4: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะพบกันทุกวันพฤหัสบดีช่วงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 MHz พบกันวันนี้นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569เป็นหน้าที่ของดีเจทิฟฟี่ทิพย์อักษรวันทวีนักสาธารณสุขชำนาญการและ
1: กระผมดีเจเองนะครับเอกชัยพรหมลินักวิชาการสาธารณสุข
0: ค่ะพวกเราทั้งสองคนนะคะมาจากกลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงนี้เลยซึ่งเราก็จะดำเนินรายการร่วมกับทีมงานประชาสัมพันธ์สลับกันในแต่ละเดือนนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆใกล้ตัวมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นรอติดตามช่วงหน้านะคะช่วงนี้เรามาฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ

0: ู่กับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังคะวันที่30กันยายนนะคะอาจจะเป็นเพียงวันหนึ่งในปฏิทินแต่สำหรับใครหลายคนวันนี้คือวันสำคัญของชีวิตค่ะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในชีวิตราชการหลังจากทุ่มเทแรงกายแรงใจและเวลามาเป็นเวลานานหลายสิบปีนะคะเพื่อทำหน้าที่รับใช้ประชาชนและประเทศชาติค่ะและเมื่อวันที่1ตุลาคมมาถึงชีวิตก็จะเข้าสู่บทใหม่อีกบทหนึ่งนะคะจากชีวิตข้าราชการสู่ชีวิตผู้เกษียณอายุราชการบางคนวางแผนเอาไว้แล้วว่าหลังเกษียณจะออกเดินทางท่องเที่ยวจะปลูกต้นไม้จะทำเกษตรทำธุรกิจเล็กๆใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือทำในสิ่งที่ตัวเองรักและยังไม่มีโอกาสได้ทำในช่วงเวลาที่ผ่านมาในขณะที่บางคนอาจจะยังไม่ได้วางแผนว่าจะเริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณอย่างไรไม่เป็นไรนะคะชีวิตไม่จำเป็นต้องมีคำตอบทุกอย่างในวันเดียวเพราะการเกษียณไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดแต่มันคือการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตบทที่เราอาจจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นมีเวลาให้กับความฝันที่เคยพักเอาไว้และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกด้วยตัวเองค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่รับราชการทุกคนได้สร้างคุณค่าได้สร้างผลงานและทิ้งความทรงจำดีๆไว้ให้กับเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องและผู้คนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเราสิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจที่ไม่มีวันเกษียณไปพร้อมกับตำแหน่งนะครับสำหรับทุกท่านที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2569ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับขอให้ก้าวผ่านประตูบานนี้ไปด้วยรอยยิ้มทิ้งความเหนื่อยล้าเอาไว้เบื้องหลังเก็บเกี่ยวแต่ความทรงจำที่งดงามและเปิดหัวใจต้อนรับชีวิตบทใหม่ให้มีความสุขนะครับจากนี้ไปก็ไม่ต้องรีบตื่นไปทำงานแล้วนะครับแต่ขอให้ตื่นมาในทุกวันด้วยความสุขไม่ต้องทำงานเพื่อให้ใครพอใจแต่ต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำสิ่งที่หัวใจมีความสุขขอให้ชีวิตหลังเกษียณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเงินใช้มีเวลาให้ตัวเองได้เดินทางได้พักผ่อนได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขในทุกๆวันของการใช้ชีวิตครับ
0: ค่ะการเกษียณจากงานนะคะแต่ไม่เกษียณจากความสุขเกษียณจากหน้าที่แต่ไม่เกษียณจากคุณค่าและความดีค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านด้วยและขอให้วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ที่งดงามมากกว่าเดิมค่ะฟังเรื่องราวสุขภาพกันไปบ้างแล้วนะคะรอติดตามต่อช่วงหน้าช่วงนี้เรามาฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนกับดีเจทิฟฟี่และดีเจเอกนะคะมาต่อกันนะคะในเรื่องของการเกษียณอายุราชการค่ะวันที่30กันยายนของทุกปีก็คือเป็นวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการไทยเนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณแผ่นดินนั่นเองและเป็นวันที่ข้าราชการที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายค่ะวันนี้จึงนำเรื่องราวของสูตรลับชีวิตหลังเกษียณเตรียมวางแผนสุขภาพการเงินจิตใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ
1: ครับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณนะครับถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านนะครับทั้งการเงินสุขภาพการใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากการวางแผนที่ดีก็จะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณเป็นไปได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพนะครับการวางแผนหลังเกษียณเป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบอย่างมากต่อการคุณภาพชีวิตนะครับในวัยหลังการทำงานเนื่องจากเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณรายได้ประจำการทำงานก็จะหมดไปแต่ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่และบางครั้งอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับการเตรียมตัวล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีมีความสุขและมั่นคงทางการเงินในอนาคตครับ
0: การเตรียมตัวทางด้านการเงินนะคะข้อแรกเลยก็คือการออมเงินเพื่อการเกษียณค่ะการออมเงินสำหรับการเกษียณเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการทำงานโดยอาจจะกำหนดเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ออมทุกเดือนเพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับช่วงหลังเกษียณหลายคนเลือกใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อช่วยในการออมเงินสำหรับการเกษียณเนื่องจากการออมผ่านเครื่องมือเหล่านี้นะคะมักจะมีข้อได้เปรียบในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะและยังสามารถช่วยให้เงินงอกเงยจากการลงทุนในระยะยาวได้ค่ะควรเริ่มออมเพื่อการเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยๆเพื่อให้เงินมีเวลาทบต้นทบดอกได้มากที่สุดเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณจะมีเงินก้อนเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตต่อไปค่ะ
1: ครับข้อที่สองครับการวางแผนรายได้หลังเกษียณแม้ว่าเราจะเกษียณจากการทำงานประจำไปแล้วนะครับแต่การมีรายได้หลังช่วงเกษียณนะครับเป็นสิ่งที่ยังคงสำคัญเพื่อให้เราเนี่ยมีเงินนะครับเพื่อที่จะใช้จ่ายเพียงพอในระยะยาวอาจจะพิจารณาการหารายได้จากแหล่งอื่นๆนะครับที่ไม่ต้องพึ่งพารายได้จากงานประจำเช่นการลงทุนในตราสารหนี้หุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อให้เงินลงทุนงอกเงยและเป็นแหล่งรายได้ในช่วงหลังเกษียณได้นะครับการทำงานเสริมบางคนอาจเลือกทำงานที่ไม่หนักเกินจนเกินไปนะครับเช่นการให้คำปรึกษางานฝีมือการทำงานอิสระหรือธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถทำในช่วงเวลาว่างได้นะครับเพื่อให้มีรายได้เสริมในช่วงระหว่างเกษียณนะครับเงินบำนาญหรือประกันสังคมตรวจสอบว่าสิทธิเงินบำนาญหรือประกันสังคมที่คุณจะได้รับหลังเกษียณมีจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้คุณได้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นครับ
0: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของการจัดการหนี้สินก่อนเกษียณควรพยายามลดหรือปลดหนี้สินทั้งหมดก่อนถึงช่วงเกษียณค่ะเพราะการมีหนี้สินในช่วงที่ไม่มีรายได้ประจำอาจจะทำให้ชีวิตหลังเกษียณเต็มไปด้วยความเครียดการผ่อนบ้านผ่อนรถหรือสินเชื่อส่วนบุคคลควรจัดการให้เสร็จสิ้นก่อนถึงวัยเกษียณค่ะ
1: ข้อที่4นะครับการจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายหลังเกษียณควรมีการวางแผนงบประมาณอย่างละเอียดนะครับควรมีการแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น2ประเภทคือค่าใช้จ่ายจำเป็นนะครับเช่นค่าอาหารค่าใช้ชีวิตประจำวันค่าใช้จ่ายทางการแพทย์2ครับค่าใช้จ่ายตามใจชอบเช่นค่าเดินทางไปเที่ยวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานอดิเรกการมีงบประมาณและการจัดการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณน่ะมีความสมดุลและมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับฟังเรื่องราวสุขภาพกันไปบ้างแล้วช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเดี๋ยวมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับสักครู่เดียวครับ

0: ุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนกับดีเจทิฟฟี่และดีเจเอกนะคะยังคงอยู่ต่อนะคะกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณค่ะมารับฟังกันต่อเลยนะคะข้อต่อมานะคะเป็นการเตรียมตัวทางด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังในช่วงวัยเกษียณสุขภาพมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะความสามารถในการทำงานและเคลื่อนไหวอาจลดลงดังนั้นการดูแลสุขภาพและการเตรียมตัวในด้านนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามค่ะข้อแรกเลยคือการดูแลสุขภาพกายการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต้องเหมาะสมกับวัยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินโยคะขออภัยค่ะการเดินเล่นโยคะหรือว่ายน้ำนะคะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจค่ะรับประทานอาหารที่เหมาะสมมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเช่นผักผลไม้ธัญพืชและโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะรวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเมื่อสามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะสามารถเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ครับสำหรับข้อที่2นะครับการดูแลสุขภาพจิตการดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะครับการเข้าสู่วัยเกษียณอาจทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกเหงาไม่มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนช่วงที่ยังทำงานอยู่นะครับจึงควรมีกิจกรรมที่จะช่วยให้ผ่อนคลายจิตใจนะครับทำงานอดิเรกการใช้เวลาทำในสิ่งที่ชอบเช่นงานฝีมือการทำสวนการอ่านหนังสือหรือการทำอาหารก็จะช่วยสร้างความสุขและความเพลิดเพลินได้นะครับต่อไปเป็นในเรื่องของการเข้าร่วมสังคมพบปะเพื่อนฝูงเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมนะครับหรือทำกิจกรรมอาสาจะช่วยให้คนเนี่ยรู้สึกมีคุณค่าและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวครับ
0: ค่ะมาในเรื่องของการวางแผนการใช้ชีวิตบ้างเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณการมีแผนการใช้ชีวิตที่ชัดเจนจะช่วยให้ชีวิตมีเป้าหมายและมีความสุขมากขึ้นโดยอาจจะพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ค่ะ1คือกิจกรรมหลังเกษียณควรที่จะวางแผนหลังเกษียณว่าจะทำอะไรเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความสุขเช่นการเดินทางท่องเที่ยวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะการเดินทางท่องเที่ยววัยเกษียณเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเดินทางไปยังสถานที่ที่อยากไปการเดินทางจะช่วยเปิดโลกทัศน์และทำให้ชีวิตมีสีสันค่ะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดวัยเกษียณหลายท่านนะคะอาจจะต้องลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการเรียนภาษาใหม่การทำอาหารต่างชาติหรือการศึกษาเรื่องที่สนใจค่ะ
1: ข้อที่สองนะครับเป็นการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงครับการเกษียณอาจมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายๆด้านนะครับเช่นการใช้เวลามากขึ้นที่บ้านการมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นหรือการรับมือกับปัญหาทางสุขภาพการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับควรมีการวางแผนชีวิตให้สมดุลระหว่างการทำกิจกรรมส่วนตัวและการใช้เวลากับคนที่คุณรักนะครับ
0: ข้อต่อมานะคะสำคัญเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะวัยเกษียณเป็นช่วงเวลาที่จะได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณมีความหมายควรมีการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับสมาชิกในครอบครัวนะคะและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะนั่นก็คือสาระน่ารู้ที่พวกเรานำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะรอติดตามต่อช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนแล้วนะครับช่วงนี้เรามาทราบในเรื่องของการเตรียมตัวด้านกฎหมายและการจัดการมรดกนะครับควรมีการเตรียมตัวในด้านกฎหมายและมรดกตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยเกษียณเลยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการจัดการทรัพย์สินให้กับครอบครัวอย่างเป็นระบบนะครับหนึ่งนะครับการทำพินัยกรรมนะครับการทำพินัยกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนอาจมองข้ามนะครับการมีพินัยกรรมจะช่วยให้สามารถเนี่ยกำหนดได้ว่าทรัพย์สินจะถูกจัดสรรให้กับใครนะครับตามความต้องการของผู้ทำพินัยกรรมซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในครอบครัวได้นะครับหลังจากที่ท่านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วพินัยกรรมควรทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับและอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ควรมีทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายช่วยเหลือเพื่อให้พินัยกรรมเนี่ยมีผลบังคับทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์เลยนะครับ
1: ข้อต่อมานะคะคือการวางแผนมรดกค่ะนอกจากการทำพินัยกรรมแล้วการวางแผนมรดกยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่วัยเกษียณควรพิจารณาช่วยให้การจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีระเบียบและตามความประสงค์โดยควรปรึกษาทนายหรือผู้เชี่ยวชาญเช่นกันเพื่อให้มั่นใจว่าการส่งต่อทรัพย์สินจะไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ทายาทในอนาคตค่ะ
0: 3นะครับการจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะครับเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัวนะครับและตนเองได้ในอนาคตประกันชีวิตจะช่วยให้ครอบครัวเนี่ยได้รับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตขณะที่ประกันสุขภาพจะช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลเมื่อต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์นะครับ
1: อีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยในช่วงเกษียณคุณผู้ฟังอาจจะต้องพิจารณาถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและสุขภาพที่เปลี่ยนไปการเลือกที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณจะช่วยให้คุณผู้ฟังสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะข้อแรกเลยนะคะคือการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับวัยหากวัยเกษียณทั้งหลายนะคะวางแผนอยู่จะอยู่อาศัยอยู่ในบ้านปัจจุบันค่ะอาจจะต้องปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณเช่นการเพิ่มราวจับในห้องน้ำการปรับทางเข้าบ้านให้ไม่มีขั้นบันไดหรือการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุค่ะ
0: 2ครับการเลือกที่อยู่อาศัยใหม่นะครับแต่กับบางคนอาจจะเลือกที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุหรือชุมชนสำหรับผู้เกษียณนะครับโดยสถานที่เหล่านี้เนี่ยมักมีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการทางการแพทย์ที่พร้อมสำหรับผู้สูงอายุเลยครับจะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
1: ข้อที่3นะคะคือการพิจารณาการดูแลระยะยาวหากสุขภาพอยู่ในสภาพที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษควรจะพิจารณาเรื่องของการดูแลระยะยาวเช่นการจ้างผู้ดูแลการเข้าพักในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือการจัดหาบริการดูแลที่บ้านการเตรียมตัวในเรื่องนี้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณผู้ฟังและครอบครัวไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการดูแลในอนาคตได้ค่ะการวางแผนชีวิตหลังเกษียณเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องพิจารณาในหลายมิติทั้งด้านการเงินสุขภาพที่อยู่อาศัยและจิตใจนะคะดังนั้นการเตรียมตัวในแต่ละด้านอย่างรอบคอบจะช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขและสมดุลค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะช่วงนี้อาจจะพายุเข้าบ่อยนิดนึงเนาะขอให้คุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันดีเจทิฟฟี่ที่ปักษรวันทวีผู้ดำเนินรายการและดีเจ
0: เอกเอกชัยพรหมลีนะครับ
1: ค่ะพวกเราทั้งสองคนคงต้องขอจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนคงต้องกล่าวคำว่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสนธิกำลังเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ. 2569ให้ดำเนินการตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำยังคงทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศนายวาเอลชูชานเลขาธิการแห่งรัฐฝ่ายการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของตูนิเซียกล่าวระหว่างการเปิดการประชุมด้านพลังงานของแอฟริกาประจำปี2569ที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตูนิเซียให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแม้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญแต่พลังงานหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งนี้ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอโดยตูนิเซียเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วหลายแห่งและกำลังพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติมผ่านการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษค่ะ

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ครับที่จะมาอยู่กับเป็นเพื่อนคุณในทุกๆวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับเวลา11:35 น.โดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมนายชัดชัยละคงนะครับตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการครับสวัสดีครับและ
1: ดิฉันนางมณีเพชรเงินผ่องพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็ช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกรถติดนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับให้แข็งแรงนะครับจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับก็ในวันนี้นะครับรายการของเรานะครับก็เตรียมประเด็นสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในห่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็จะมีช่วงของการเลือกตั้งนะครับเทศบาลตำบลดอนอารางนะครับรับรองว่ามีความสำคัญนะครับกับทุกท่านนะครับในท้องถิ่นของเรานะครับก็จะขอเชิญคุณมณีเพชรนะครับให้ความรู้ในส่วนนี้นะครับ
1: ขอบค่ะก็ด้วยนะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอารางเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างนะคะก็เนื่องจากมีสมาชิกเสียชีวิต1รายนะคะก็คือนายบรรเทาโอปากนะคะโดยได้เสียชีวิตเมื่อวันที่15 กันยา 2569นะคะซึ่งจะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งภายใน60วันนะคะในส่วนนี้นะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งก็ได้เห็นชอบร่างให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่22 กันยายน 2569นะคะซึ่งผอ.กกต.เทศบาลตำบลดอนอารางนะคะก็ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่23 กันยา 2569นะคะแล้วก็จะมีการรับสมัครนะคะในระหว่างวันที่28 กันยา 2569ถึงวันที่2 ตุลาคม 2569นี้นะคะก็ท่านไหนที่สนใจที่จะรับสมัครเลือกตั้งนะคะก็เชิญไปรับสมัครรับเลือกตั้งได้นะคะที่สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอารางนะคะอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยทำการรับสมัครภายใน5 วันนะคะซึ่งเทศบาลตำบลดอนอารางนี้นะคะจะมีการเลือกตั้งในวันที่8 พฤศจิกา 2569นะคะก็เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลเทศบาลตำบลดอนอารางเขต1นะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะคะในส่วนของผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะคะก็ในส่วนของการที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะก็ขอให้แจ้งเหตุนะคะก่อนวันเลือกตั้ง7 วันแล้วก็หลังวันเลือกตั้ง7 วันนะคะก็คือก่อนวันเลือกตั้งนะคะก็ตั้งแต่วันที่1 ถึง 7 พฤศจิกา 2569นะคะแล้วก็หลังวันเลือกตั้งนะคะก็ในวันที่9 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกา 2569นะคะนี่ในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของการรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะที่จะถึงนี้นะคะคือรับสมัครในวันที่28 กันยาถึงวันที่2 ตุลาคมนี้นะคะก็ในส่วนของผู้ที่สนใจนะคะก่อนที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งนะคะขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองก่อนนะคะว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่นะคะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่จะสมัครรับเลือกตั้งถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่จะสนใจรับสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็ขอให้ไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองก่อนนะคะในส่วนของภารกิจการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนารางดอนนารางเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างก็ขอนำเรียนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
0: ครับผมก็ขอบคุณพี่มณีเพชรนะครับที่ให้ความรู้นะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอารางนะครับเขตเลือกตั้งที่1นะครับก็อย่างที่นำเรียนก็คือว่า ช่วงห่วงนี้จะเป็นห่วงของการรับสมัครนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที
1: ่28 กันยาถึงวันที่2ตุลานะคะ
0: ก็เชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกครับสภาเทศบาลตำบลดอนนาลางเขตเลือกตั้งที่1นะครับจะมาช่วยพัฒนาชุมชนช่วยเหลือพี่น้องนะครับก็มาสมัครได้นะครับแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับซึ่งรายละเอียดก็จะมีตามระเบียบของการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับก็อยากให้ทุกคนตรวจสอบก่อนนะครับหรือว่าถ้ามีข้อติดขัดอย่างไรนะครับก็ไปสามารถไปที่สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอารางเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้นะครับครับผมในส่วนต่อมาก็จะเป็นการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับอบจ.นะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับว่าสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรนะครับซึ่งนะครับอบจ.นะครับก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรูปแบบหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะและการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละจังหวัดนะครับของเราก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2518นะครับครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนะครับการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนะครับผ่านการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารนะครับและพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดโดยผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจ.นะครับและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรือว่าสอบจ.นะครับซึ่งอบจ.ก็จะมีหน้าที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับและดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนะครับครับอบจ.นะครับก็จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับตลอดจนการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนะครับนอกจากนี้นะครับอบจ.ก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นนะครับการเลือกตั้งนายกอบจ.นะครับและสอบจ.นะครับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับพอผู้ที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำหน้าที่นะครับจะมีส่วนในการกำหนดนโยบายนะครับวางแผนพัฒนาจังหวัดและบริหารงบประมาณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นดังนั้นนะครับการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับอย่างสุจริตและมีคุณภาพนะครับจึงเป็นหนึ่งพลังสำคัญนะครับของประชาชนในการร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งจากระดับพื้นที่ไปสู่ระดับประเทศนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับให้ความสนใจนะครับในการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.ที่ได้กล่าวมาหรือว่าเป็นเลือกตั้งอื่นนะครับหรือว่าที่กำลังจะถึงนะครับในเขตเทศบาลตำบลดอนอารานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตนะครับโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับเพื่อกำหนดอนาคตของท้องถิ่นและสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยให้มีคุณภาพต่อไปนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นบทบาทหน้าที่นะครับของนายกอบจ.และสอบจ.นะครับหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งก็จะเป็นฝ่ายบริหารนะครับก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจ.นะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับอย่างที่ได้กล่าวมานะครับมีหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารราชการนะครับของอบจ.นะครับให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและนโยบายที่กำหนดไว้นะครับรวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการต่างๆนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดนะครับอีกทั้งยังมีหน้าที่ในการบริหารงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขการพัฒนาอาชีพการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าตัวย่อก็คือสอบจนะครับก็มาจากการเลือกตั้งเช่นกันนะครับมีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาให้และให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติของอบจนะครับพิจารณางบประมาณตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับก็สรุปโดยย่อก็คือนายกอบจนะครับจะมีหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารนะครับกำหนดนโยบายบริหารงานของจังหวัดนะครับและสอบจนะครับทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับคอยตรวจสอบการทำงานของนายกอบจอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งนะครับทั้งสองประเภทนี้ก็จะเป็นผู้แทนของประชาชนในระดับท้องถิ่นนะครับที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดนะครับและดูแลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่นะครับดังนั้นนะครับการเลือกตั้งจึงสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการเลือกบุคคลที่มีความรู้นะครับความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปนะครับจะทำหน้าที่แทนประชาชนและมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนะครับส่วนนะครับความรู้ต่อมานะครับก็คือการเลือกตั้งอบต.นะครับใครอบจ.ขออภัยครับอบจ.นะครับใครมีสิทธิ์เลือกตั้งอบจ.นะครับอบจ.นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะต้องมีสัญชาติไทยนะครับและมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับบริบูรณ์นะครับและหากเป็นผู้ได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติจะต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับส่วน18ปีบริบูรณ์ก็จะต้องในวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับสำหรับหลักฐานนะครับที่ใช้แสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับแม้บัตรจะหมดอายุแล้วก็ยังสามารถใช้ได้นะครับรวมถึงบัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้นะครับมีรูปถ่ายพร้อมเลขประจำตัวประชาชนนะครับเช่นใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางนะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็จะต้องไม่หมดอายุนะครับมีบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วยังสามารถใช้ได้เพียงชนิดเดียวนะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีการใช้ผ่านหลักฐานผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐนะครับยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันไทยดีนะครับก็สามารถเปิดผ่านโทรศัพท์แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันทีนะครับแต่ว่าก็ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการแคปหน้าจอนะครับจะต้องเป็นการเปิดจากแอปนะครับเนื่องจากการเปิดจากแอปมันจะมีการยืนยันตัวตนนะครับก่อนที่จะเข้าแอปได้นะครับทั้งนี้นะครับกฎหมายก็ยังกำหนดบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเช่นภิกษุสามเณรนะครับผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผู้ต้องคุมขังตามหมายศาลหรือบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับดังนั้นนะครับเมื่อมีการเลือกตั้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอบจที่ผมกล่าวถึงนะครับหรือว่าเป็นที่กำลังจะถึงนี้นะครับเทศบาลตำบลดอนนารางนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในเขตท้องถิ่นนั้นๆนะครับตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์ก็ได้ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับหรือเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยนะครับก็สามารถดูได้หลายช่องทางนะครับวิธีการดูก็จะค่อนข้างง่ายนะครับก็คือเราสามารถกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวมาก็คือการเลือกตั้งนะครับก็อยากให้เป็นไปอย่างมีความสุจริตและมีคุณภาพนะครับก็ประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับร่วมกันกำหนดอนาคตของท้องถิ่นนะครับผ่านวิธีประชาธิปไตยต่อไปนะครับซึ่งอย่างที่ผมกล่าวมาก็คือถ้าเกิดมีการเลือกตั้งนะท่านต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกก็คือการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างที่ผมนำเรียนก็สามารถตรวจสอบผ่านเว็บได้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราทางสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยก็นำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงเว็บนะครับลงเว็บสามารถคีย์เลขบัตร ประชาชน13หลักสามารถตรวจสอบได้ทันทีเลยนะครับซึ่งจะรวดเร็วกว่าการไปตรวจที่ท้องถิ่นของท่านนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับนอกจากนี้นะครับก็หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อนะครับก็สามารถยื่นคำร้องเพิ่มชื่อถอนชื่อได้นะครับตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะครับทั้งนี้การยื่นคำร้องต้องยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับในเขตเลือกตั้งของท่านนะครับก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันนะครับครับผมและอีกอย่างที่สำคัญในการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งนะครับการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับจะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับหรือ8โมงเช้านะครับถึง17นาฬิกานะครับหรือ5โมงเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดท่านสามารถเข้าไปในช่วงเวลาดังกล่าวได้นะครับการเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือการเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของเรานะครับก็การที่จะกาให้บัตรเลือกตั้งให้เป็นบัตรดีนะครับเมื่อไปถึงที่เลือกตั้งนะครับก็จะได้รับบัตรนะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นเลือกตั้งโคปาระนะครับเช่นของอบจ.ก็จะได้รับบัตร2ใบนะครับเช่นบัตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบัตรสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับการเข้าคูหาลงคะแนนและทำเครื่องหมายนะครับจะต้องทำเครื่องหมายกากบาทนะครับกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายของผู้สมัครที่ต้องการเลือกนะครับโดยสามารถเลือกได้เพียง1หมายเลขนะครับในแต่ละประเภทนะครับของอบจ.ก็จะเลือก1ใบ1ท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่กาให้ถูกต้องนะครับว่าเป็นบัตรดีบัตรเสียอย่างไรนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีจำนวนบัตรเสียค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากอาจจะมีการทำเครื่องหมายผิดหรือว่ากาไม่ถูกต้องนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความรู้นะครับที่ประชาสัมพันธ์ให้มีวิธีการลงคะแนนให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้หนึ่งเสียงของเราเนี่ยเป็นเสียงที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกคนดีเข้ามาดูแลท้องถิ่นของเรานะครับกับส่วนการแจ้งเหตุก็พี่มณีเพชรก็ได้ให้ความรู้แล้วนะครับว่าภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งนะครับก็เช่นดอนอาลานี่ก็มีกำหนดระยะเวลาตามแผนนะครับตามแผน7วัน
1: 1ถึง7พฤศจิกา2569นะคะแล้วก็หลังวันเลือกตั้งนะคะก็วันที่9ถึงวันที่15พฤศจิกา2569นะคะในส่วนของผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็สามารถแจ้งเหตุได้นะคะที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นนะคะ
0: หรือว่าจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าสมาร์ทโหวตนะครับซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับเช่นเจ็บป่วยหรือว่าเป็นผู้พิการหรือว่าเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนที่จะพิจารณาว่าเหตุนั้นสมควรหรือไม่นะครับครับผม
1: ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะต้องถูกจำกัดสิทธิ์กี่ปีคะคุณโตโต
0: ้2ปีครับ
1: 2ปีใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ถูกจำกัดสิทธิ์อะไรบ้างคะ
0: เช่นนะครับก็การสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับผู้แทนราษฎรนะครับเป็นต้นนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับซึ่งท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ที่เบอร์044604000นะครับหรือว่าที่อยู่นะครับ999หมู่ที่6ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือว่าสำนักงานเราอยู่ตรงข้ามโรบินสันบุรีรัมย์นะครับหรือหากใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็สามารถโทรเข้ามาเบอร์ที่เบอร์ห้องออกอากาศได้นะครับเช่นเบอร์0926633523นะครับตามเวลาที่รายการเราออนแอร์ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบรายการวิทยุนะครับ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัม และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: ผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่างสองประเทศสุรจนาคำเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินลดลงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและระดับน้ำริมฝั่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางตอนบนจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงห่างฝั่งคลื่นสูง 3-4 เมตรบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ3เมตรพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงประเด็นข่าวลือเรื่องมหาอุทกภัยโดยยืนยันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องดังกล่าวปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำในแนวร่องมรสุมไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถติดตามตรวจสอบสภาพอากาศผ่านระบบเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเก็บของมีค่าและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่เมืองพัทยายกระดับรับมือฝนตกหนักโดยตั้งศูนย์ Water Crisis Center สั่งเฝ้าระวัง9จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจำนวน9จุดทั่วเมืองตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3จุดสำคัญได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะมักเกิดน้ำท่วมขังรอ อการระบายเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกหากพบระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะทำการปิดกั้นเส้นทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะทันทีนายกเมืองพัทยาระบุว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาสามารถรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากมีฝนตกหนักสะสมถึง 100-120 มิลลิเมตรอาจใช้เวลาเร่งระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งอยู่กับสภาพพื้นที่จึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งเศษขยะบริเวณตะแกรงและช่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเทศบาลเมืองสระแก้วเร่งระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องนายตระกูลสุกุลนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเปิดเผยว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายจุดและระบายไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องบริเวณถนนหมายเลข33หน้าตลาดเมืองแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะนี้การจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติจังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำหนองหานอยู่ในเกณฑ์ปกติน
3: ายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามในหนังสือสั่งการให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังมีการคาดการณ์สภาพอากาศอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ขณะที่โครงการชนประทานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำโดยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับหนองหานมีปริมาณน้ำกักเก็บ259ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 97.15 ของความจุระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสำรองน้ำไว้รองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้ารั่วและสัตว์มีพิษอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ถึง27กันยายน
4: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่27กันยายน2569โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหอกระจายข่าวหลายกลุ่มหมู่บ้านและช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานการไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: และจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.25 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ขณะที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
5: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกที่อาจมีฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำคลองเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการพร้อมย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้า

0: างที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่ายอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือพร้อมเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ประชาชนบางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
3: อยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
2: เช่นเดียวกับนายคงจิตรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยหารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานโดยเห็นว่าควรเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเผชิญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
4: ฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
2: ด้านนายรัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพระประชาชนหารือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครหารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวาสนาตะระเกตรายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนร่วมกัน Thailand Coffee Fest 2026เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ใน Impact เมืองทองธานีชูสินค้าเกษตรแปรรูปไทยทั้งกาแฟโกโก้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พัฒนาจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนขยายช่องทางการตลาดทดลองตลาดจริงพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดโลก
6: กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลณบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันภายในกระทรวงสาธารณสุขวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐาน

0: ณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้าก่อสร้างตึกและขยายพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานครและทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑลพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทยพระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิกพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศนายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนนายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเดินทางมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีขณะที่นายอัศเดชคงเสดีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยยกระดับมูลค่าบริษัทจดทะเบียนและโครงการ BOI to IPO ที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์จึงตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุดนอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศด้านนางสาวออนกัญญาพิบูลธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา National Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมโรดโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่านักลงทุนเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาวผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหาร Google ประสานความร่วมมือพัฒนามาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงาน Google ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยได้กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและGoogle Car Region ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนว่าData Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับ ความยั่งยืนทางด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
3: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลจากการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถือว่าอัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทยสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้โดยไทยจะเร่งสรุปการจัดทำความตกลง ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อรักษากรอบอัตราภาษีรวมที่เคยหารือกันไว้ที่ร้อยละ9และไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จโดยไทยขยายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการค้ากับจีนก็ต้องเดินหน้าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้โดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศไทยใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดธนาคารออมสินเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบแล้ววันนี้รับสิทธิ์กู้สูงสุด 50,000 บาท
4: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายจริงจากการขายมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินที่ร่วมดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนทางนี้สินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกใช้ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินจะกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมใช้สอดคล้องกับรอบการค้าและไม่สร้างภาระหนี้ระยะยาวโดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาคิปาโลรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้โดยเตรียมเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันที่26กันยายนนี้
5: นางสาวทอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำบัตรใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5 สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรคอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นภศรแก้วคำรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวด้วยความสามารถของเด็กไทยที่ไปพังงาดบนเวทีใหญ่ต่างชาติเนเน่รอยัลเยาวชนไทยคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนส์ซีซั่น21สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: 12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมกับนางเผิงหลี่หยวนภริยาเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กันยายนนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรในภารกิจการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าสหประชาชาติล้มเหลวในการคุ้มครองความมั่นคงร่วมกันและสิทธิมนุษยชนซึ่งปล่อยให้ความวุ่นวายความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศเฟื่องฟูขึ้นแทนและยังเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติยังเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาโดยอังกฤษละเมิดมติของสหประชาชาติที่สั่งให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าว
7: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพักจองชอนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางพักแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์5ปีในการยกระดับความทันสมัยให้กับกองกำลังปืนใหญ่และขีปนาวุธ ในพักจองชอนเน้นย้ำว่าการพัฒนาระบบจรวดวิสัยไกลจะช่วยให้มั่นใจว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถด้านอำนาจการยิงตลอดแนวชายแดนทางตอนใต้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อให้ศัตรูตระหนักถึงความจริงที่ว่าเกาหลีเหนือเปลี่ยนวิธีการโจมตีระยะไกลทั้งหมดของกองทัพด้วยระบบยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ทั้งนี้จรวดหลายลำกล้องดังกล่าวติดตั้งระบบนำวิถีแม่นยำสูงแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง100กิโลเมตรในรูปแบบการบินวิถีโคจรปกติและสามารถยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในรูปแบบการร่อนผสมผสาน
0: วารสารเนเจอร์เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันของอิสราเอลที่ระบุว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์อาจทำให้ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคซามิโกไกลแคนหรือแก๊กเพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางในขนาดใหญ่เช่นซิมแปนซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำและรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงเหล่านี้แม้ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยหวังว่าการค้นพบดังกล่าจะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆและช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ในรอบ28ปีหลังจากทีมขี่ม้าไทยเคยทำได้ในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านยิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีนทำไป35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลก2เกมรวด 21-17 และ 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับภควพลธีระรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอาวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้ 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรัจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทัพจอมพลังไทยตัวสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช95กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ต่อจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียจักรยานรถเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติปั่นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุธสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซ์ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานด้วยเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีฟุตบอลชายนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-3แต่ยังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านัดหน้าที่จะเจอกับจีนถือเป็นเกมที่ยากเนื่องจากในชิงแชมป์เอเชียจีนได้รองแชมป์รวมถึงผู้เล่นจีนชุดนี้มีความสามารถสูงและมีการเก็บตัวด้วยกันมานานทำให้การเล่นมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างมากสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่การจุธาพัทระบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันและสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน MMA มาครองได้สำเร็จโดยการจุธากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้และหวังว่าเหรียญทองในครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คนไทยมาเล่นกีฬานี้มากยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไป
9: เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกีฬาเอ็มเอมากขึ้นทำให้น้องๆรุ่นต่อไปหรือใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จแบบแอมหรืออาจจะมากกว่าแอมเรื่องของอะไร
8: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนอันดับที่1ยังเป็นจีนที่50เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียทำการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยได้เรียกเพียรวัฒน์อัครธรรมเข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องบินและรถไฟทีมมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อโดยให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายสดชื่นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีผ่านแพลตฟอร์มฟีฟ่า Plus แต่จะมีการจำกัดประเทศที่สามารถรับชมได้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์สูงถึง60ล้านบาทและไม่มีการปรับลดราคาขณะที่รัฐบาลเห็นว่าราคาดังกล่าวค่อนข้างสูงหากจะสั่นงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นๆด้วย
10: เขาเรียนตรงตอนแรกเขาได้60ล้านซึ่งจะใช้เงินกองทุนเนี่ยและจะกระทบกับสมาคมกีฬาประเภทอื่นๆด้วยถ้าเกิดเอา60ล้านไปถ่ายทอดแล้วกระทบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นเงี้ยเราว่าตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินกองทุนซึ่งมันก็มีผลกระทบอาจจะกับสมาคมต่างๆด้วยครับ
8: มิเกลอาร์เตต้าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029ซึ่งอาร์เตต้ามารับงานคุมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและพรีเมียร์ลีกอย่างละ1สมัยปุริภัทรสอนการรายงาน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึก ดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
14: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
14: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
14: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
14: ป้องกันเงินของคุณ
0: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กม/ชม.ทะเลมี คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2เที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามที่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shorttrue@asia/ LASSG สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยสามารถวัดได้2ค่าได้แก่ค่าความดันโลหิตตัวบนคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบนไม่ควรเกิน120มิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างไม่ควรเกิน80มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้หากค่าความดันโลหิตตัวบนอยู่ระหว่าง130ถึง139มิลลิเมตรประหลอดและค่าความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง80ถึง89มิลลิเมตรประหลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตส่วนผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมครับขณะที่ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่180มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือเป็นภาวะวิกฤตต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้การวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำและถูกต้องควรนั่งพักอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดความดันโดยนั่งบนเก้าอี้หลังตรงพิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นไม่ไขว่ห้างงดดื่มชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด30นาทีรวมถึงงดการพูดคุยระหว่างการวัดวางแขนไว้บนพื้นโต๊ะเรียบให้พันผ้าแขนวัดความดันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่เกรงแขนและไม่กำมือขณะวัดความดันซึ่งการหมั่นตรวจวัดและรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองจะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางด้านกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดอาหารที่มีโซเดียมสูงควบคุมน้ำหนักค่า BMI ไม่ให้เกินระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ลดความเครียดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตเรื้อรังซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกค่าความดันโลหิตจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรหยุดยาเองโดยควรเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: เร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
17: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
7: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดก็ต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และอรัญญาชมชื่นอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันพระศุกร์ที่24กันยายน2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะวันนี้วันที่24วันมหิดลค่ะ
1: ค่ะ24กันยายน2569นะคะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็ที่น่ายินดีไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ยิ้มออกได้รู้สึกดีใจกับน้องเนเน่เนเน่รอยัลดิฉันกรี๊ดมากเลย
0: เชียร์
1: น้องเนเน่มาตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วเป็นคนไทยคนแรกนะที่ไปคว้ารางวัลที่ Got Talent ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มูลค่ารางวัลเนี่ยเห็นบอกว่า32ล้านกว่าบาทแต่ที่33แหละเนาะ
0: ทุกคนคนไทยก็คงจะเชียร์แล้วก็ติดตามข่าวแล้วล่ะน้องนะเป็นคนที่เก่งมาก
1: คือมีความสามารถอะค่ะพี่พัดน้องมีความสามารถทั้งร้องทั้งเล่นทั้งการแสดง acting ต่างๆ entertain ดีมากคือเข้าถึงผู้ชมได้ดีอะแล้วก็เราเองก็ดูทุกครั้งก็ยิ้มไปด้วยแล้วตอนที่ได้รับรางวัลน้ำตาไหลเลยนี่แหละเขาถึงบอกว่าน้ำตาแห่งอะไรนะน้ำตาแห่ง
0: ความปลื้ม
1: ความปลื้มน้ำตาแห่งรอยยิ้มอะไรแบบนี้นะทำให้คนไทยที่ติดตามข่าวสารอื่นๆที่อาจจะมีข่าวที่ทำให้เกิดดราม่าในสังคมก็ยิ้มออกบ้างกับบางข่าวนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วกบว่านะจากนี้ไปน้องเนเน่เนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่32ล้านกว่าบาทแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวจะมีพรีเซนเตอร์นู่นนั่นนี่นะคะทักไปหาน้องก็
0: น่าชื่นชม
1: น่าชื่นชมนะคะ
0: ก็ถือเป็นข่าวดีของคนไทยนะคะหลังจากที่วอลเลย์บอลก็เป็นผู้หญิงเนา
1: ะ
0: วอลเลย์บอลหญิงของไทยก็เก่งแล้วก็น้องเนเน่ก็เป็นผู้หญิงไทยที่เก่งแล้วก็ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันมหิดลค่ะเป็นวันที่จะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ที่ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนชาวไทยและองค์การยูเนสโกด้วยนะคะว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะและก็ธงที่เห็นนี้ก็เป็นธงมหิดลร่วมบริจาคนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะเป็นประจำทุกๆปีวันที่24กันยายนค่ะวันมหิดล
1: วันนี้วันดีนะคะเราจะทำบุญตอนนี้ก็สามารถทำบุญได้นะไปร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลมหิดลน
0: ะ
1: ก็จะมีแล้วก็มหิดลเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดเช่นโรงพยาบาลราม
0: า
1: ก็มีมูลนิธิรามาใช่ไหมรามาธิบดีแล้วก็โอ้มีอีกหลายโรงพยาบาล
0: เป็นการบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย
1: ์
0: แล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายนะคะให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเหลือชีวิตแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บป่วยทั้งหลายนะคะก็ไปบริจาค กันได้เนื่องในวันมหิดลค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ควบคุมเสียงนะคะทีมงานของเราค่ะรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะ
1: ค่ะคุณสุภราชธรรมฤดีนะคะแล้วก็มีทีม Facebook Live วันนี้ค่ะคุณฟิวเดชาธรชัยโสดานะคะคุณโบ๊ทปฏิรัยตรีคุณอากรสุพิทักษ์แล้วก็คุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะส่วนประสานงานวันนี้นะคะสาวสวยของเราค่ะรุจิราน้ำจันทร
0: ์พร้อมรับโทรศัพท์วันนี้เป็นสายเกษตรนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ทองธรรมดาก็รอมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่
1: ะ
0: วันนี้พาไปเที่ยวดูวิวสวยๆที่ภูกระดึง
1: โอ้ยสวยจริงๆ
0: สวยจริงๆ
1: น่าจะเป็นถ้าไม่พระอาทิตย์ขึ้นก็พระอาทิตย์ตก
0: เขาจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ดิฉันไปมาแล้วค่ะพี่พัฒน์ไปมาแล้วคือจะบอกว่าประทับใจมากครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็
0: ครั้งเดียว
1: คุยกับเพื่อนไม่ต้องพาฉันไปอีกนะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปเน
0: ี่ย
1: ตอนนั้นที่ไปอ่ะยังเรียนอยู
0: ่
1: เรียนปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยคือจบแล้วแหละแต่เราก็ไปฉลองกันหน่อยนะพาไปเลยค่ะตอนนั้นยังไม่จบตอนนั้นไปปลายปีก็คือไปขึ้นไปพักช่วงวันที่5ธันวาคมวันพ
0: ่
1: อ
0: คนเยอะสิคะ
1: โอ้โหเป็นเห็ดเลยค่ะคือขึ้นไปเนี่ยไม่มีเหงาเพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่ามันไม่มีทางรถไงแล้วเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยตอนนั้นนะรองเท้าซื้อมาใหม่นะตอนลงนี่สบายมากพี่พั
0: ชต้องปีน
1: ตอนขึ้นเนี่ยมันขึ้นเป็นซ้ำก็จะเป็นบันไดขึ้นไปแหละแต่ว่ามันเป็นบันไดระหว่างเขาเนาะมันก็จะแบบไม่ได้เดินสบายเป็นซ้ำเขาจะเรียกเป็นซ้ำแหกซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: จ้างคนหับ
2: ขึ้นของขึ้นไหม
1: จ้างค่ะไม่จ้างไม่ได้นะพี่พัน
2: ธ์แต่เดี๋ยวนี้สงสัยต้องจ้างเราหิ้วเราขึ้นไป
1: ใช่มีบางคนเนี่ยเขาจ้างเขาเรียกว่าลูกหาบใช่ไหมเออจ้างลูกหาบโหรายได้ดีนะพี่พันธ์โอ้แต่ว่าต้องแข็งแรงเพราะว่ามันไม่ใช่น้อยๆอ่ะขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปเสร็จไม่พอไอเราก็นึกว่าขึ้นไปแล้วเจอเลยไม่ใช่ค่ะเดินไปอีกค่ะเดินไปไกลมากสุดลูกหูลูกตาคือมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางแต่ว่ามันคุ้มเพราะว่าไปอากาศหนาวมาก
2: ใช่แล้วก็วิวสวยมากนะคะที่ได้เห็นเนี่ย
1: น้ำวันละครั้ง
2: หนาว
1: หนาว
2: ค่ะก็กองอุทยานแห่งชาตินะคะก็ประกาศค่ะเตรียมเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมบนยอดเขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงปี2570นี้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ค่ะเปิดให้ขึ้นตั้งแต่6นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ลงเขาในช่วง7โมงถึงบ่ายโมงค่ะก็มีเวลาด้วยแล้วก็สามารถไปที่จะไปกางเต็นท์นอนรอเนาะรอว่าพระอาทิตย์จะขึ้น
1: เพราะว่าถ้าไปเนี่ยต้อง
2: ประชาชน
1: เหรออันนี้ยุคใหม่แล้วมั้งกบไปตอนยุคโอ้โห20กว่าปีแล้วอ่ะพี่พัดเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็ไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกมือถือเนี่ยยังมีแล้วเริ่มมีแต่ว่าราคาแพงมากก็ไม่ค่อยมีใครได้ใช้มือถือ เพราะฉะนั้นก็จะสื่อสารด้วยการตะโกนเอานะคะแต่ว่าดีคืออากาศดีแล้วพอขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีจุดเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาจุดไว้ว่าจุดไหนกางเต็นท์ได้ จุดไหนไม่ควรไปกางเต็นท์เดินไปได้ในโซนไหนโซนไหนคือป่าปิดห้ามเข้าไปเพราะถ้าเกิดว่าหลงเข้าไปเนี่ยไม่ฟังตามคำแนะนำเขานะมันโอกาสที่เราจะหลงป่านะมันมีเยอะเปอร์เซ็นต์ในการหลงป่าเยอะ
2: ค่ะไปก็ต้องเล่นไม่เดินคนเดียวไม่ได้
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่
2: เป็นทีม
1: ค่ะก็มีความรู้สึกว่าคือประทับใจจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเกิดมาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าการไปเที่ยวแบบว่าเที่ยวภูกระดึงหรือเที่ยวแบบธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีความแข็งแรงนะเพราะว่าตื่นเช้ามาต้องตื่นแต่เช้าตรู่เลยนะคะแต่ว่าก็อาบน้ำวันเดียวครั้งเดียวพอตอนเย็น แล้วก็คือทานอาหารง่ายๆเสร็จแล้วคือตื่นเช้าเนี่ยก็ต้องเดินไป
2: ค่ะ
1: ไปแต่เช้าตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคือประมาณตีห้าเนี่ยเขาเดินออกไปแล้วนะพี่เพื่อที่จะไปถึงจุดชมวิวมันจะเป็นหน้าผาใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ตรงนั้นก็คือพระอาทิตย์ขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วถ่ายรูปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินกันอีกค่ะเดินไปดูน้ำตกแล้วเพื่อที่จะไปรอขึ้นดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยหมดวันเลย ทั้งวันเลยผอมแน่นอน
2: ค่ะแล้วพี่ตอนอยู่แล้วเห็นภาพใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครเคยไปมีประสบการณ์แบบนี
1: ้แชร์ให้ฟังหน่อย
2: แชร์ให้ฟังหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าบรรยากาศเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเคยมีประสบการณ์นี้นะคะ
1: พี่พัชจะบอกว่าวิวที่พี่พัชเลือกมาสวยมากๆเลยเข้ากับเราสองคน
2: ทีนี้มาถึงเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าใกล้ที่จะเริ่มหนาวก็จริงนะ
1: คะ
2: แต่ว่าอากาศแปรปรวนเนาะมีฝนตกเยอะนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมรัฐบาลเองก็ได้สั่งนะคะ70จังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครด้วยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนค่ะขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกประเทศเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่นะคะมีการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะคะแล้วก็ปภ.เองก็ได้ประสานให้แจ้งเตือนแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการตั้งวอลลุ่มนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านเสียงผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาสต์ย้ำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยก็ให้ดูแลประชาชนในพื้นที่คาดว่าจะมีความรุนแรงถึงขนาดที่ให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงก็ให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่นะคะส่วนระบบบัญชาการแจ้งเหตุแบบซิงเกิลคอมมานด์ก็เร่งช่วยเหลือระดมอพยพ ประชาชนกลุ่มเปราะบางจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งจำเป็นรองรับนะคะกรมชลประทานเองก็เตรียมทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มขึ้นขณะที่ลุ่มน้ำลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำแล้วก็ประชาชนที่อยู่สองฝั่งนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้รับมือมวลน้ำที่จะไหลลงสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะสั่งการให้กรมชลประทานนะคะควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุแล้วก็ข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันแล้วก็นี่ล่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะมีหลายจังหวัดในบางพื้นที่เนี่ยก็มีการประกาศยกของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นเนา
2: ะ
1: แต่หลายจังหวัดเขาก็ตกเหมือนกันพัทยาค่ะฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงนะคะถนนหลายสายเนี่ยน้ำท่วมขังรถเล็กเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ก็เร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะเมื่อช่วงกลางดึกเลยนะคะในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักต่อเนื่องเลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงคือถ้าตกหนักต่อเนื่อง1ชั่วโมงยังไงมันก็แบบถ้าน้ำมันระบายไม่ทันน่ะมันก็ต้องท่วมขังอยู่แล้วนะคะมีน้ำเข้าท่วมผิวการจราจรในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพัทยาซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำสะสมเดิมอยู่แล้วเนี่ยตามถนนสายสำคัญหลักๆเลยนะคะหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณที่มักจะเจอปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยๆการระบายน้ำก็เป็นไปล่าช้าค่ะก็เลยทำให้ผิวการจราจรในหลายเส้นทางนั้นมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งค่ะด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งเตือนนะคะไปแล้วก็ในส่วนที่ทางเมืองพัทยาเองก็เปิดสายด่วนนะคะ1337ค่ะท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดเหตุเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าใครที่ต้องการที่จะรับถุงทรายตอนนี้เมืองพัทยาเนี่ยประกาศแล้วนะคะว่า

0: ทางพัทยาเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้เพราะว่าการระบายเนี่ยมันอาจจะล่าช้านะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ตามนะคะโทรได้ที่1337ค่ะสำหรับเมืองพัทยาค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็ถ้าสำรวจพื้นที่อื่นๆนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือคือจะแจ้งเหตุต่างๆก็สามารถส่งข้อความไปที่ LINE นะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือว่าโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะน้ำกำลังเยอะช่วงนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องนับถอยหลังกันแล้วค่ะสำหรับการประชุม IMFแล้วก็เกี่ยวกับธนาคารโลกนะคะหลายประเทศนี่เลยค่ะคือถ้าซูมเข้ามาจะเห็นเลยนะประเทศต่างๆ เขาบอกว่าจำนวนผู้นำผู้แทนของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยประมาณ 15,000 คนที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: 11ประเทศ
0: ใช่เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ย12เริ่มเข้ามาประชุมใช่ไหม12ถึง18ตอนนี้ประกาศแล้วนะคะว่า16เป็นวันหยุดแต่ว่าก็มีทางรัฐบาลเองก็ประกาศว่าถ้าเกิดว่า work from home ได้จะมีให้ work from home ก็คือ12 14และ16นะคะ12เนี่ยมันจะเป็นติ่งเพราะว่า13เป็นวันหยุดใช่ไหมคะวันที่11เป็น11เป็นเสาร์อาทิตย์12เนี่ยเริ่มประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเคลียร์งานอะไร work from home ได้ก็ work ไปนะคะแต่ว่าของเราเนี่ย16ค่ะก็เป็นวันหยุดนะคะ
1: ราชการก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการต้อนรับนะคะผู้ที่จะมาร่วมประชุมซึ่งศูนย์เศรษฐกิจศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยแล้วก็จะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์นะคะถือว่าเป็นการจัดประชุมครั้งใหญ่แล้วก็ธุรกิจการประชุมการจัดนิทรรศการระดับโลกแล้วก็ถือว่าการต้อนรับนักผู้ไปมาประชุมเนี่ยมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งผู้ที่เดินทางมาร่วมกับคณะการประชุมเนี่ยจำนวนมากมายทีเดียวที่จะมาอยู่ประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมถือว่าเป็นครั้งที่2นะคะที่ประเทศไทยจัดแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยครั้งที่2แล้วก็ที่นี่เนี่ยโดดเด่นมากๆซึ่งเป็นจุดที่รวมนะคะผสมผสานทั้งความเป็นไทยแล้วก็เป็นสากลเป็นที่ศูนย์กลางร้านค้าร้านอาหารนะคะสามารถรองรับผู้ที่มาใช้บริการได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครแล้วก็ศูนย์การประชุมให้สะดวกด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินแล้วก็ใต้ดินนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นี้สะดวกมากๆพร้อมที่จะรองรับผู้ที่จะมาร่วมประชุมเพราะว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการจัดการจราจรการรักษาความปลอดภัยในดีเยี่ยมแล้วก็เนรมิตให้พื้นที่นี้นะคะเป็นที่ที่สร้างความจดจำแล้วก็น่าประทับใจสำหรับผู้ที่มาประชุม 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลกซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่นี้นะคะให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสร้างงานสร้างกระจายรายได้อย่างมากทีเดียวนะคะทุกภาคส่วนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะการประชุมผู้นำของการเรื่องของIMF การธนาคารโลกนะคะ
0: เพราะฉะนั้นคนไทยนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยอยู่แล้วเนาะอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่จะต้อนรับนะคะสำหรับผู้นำแต่ละประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะเห็นบอกว่าทางกรุงเทพมหานครนะคะก็จับมือกับทางการไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะในการที่จะปรับภูมิทัศน์เรื่องของสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าสายสื่อสารซึ่งท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยบอกว่ามันมีสายไฟฟ้าหรือว่าเสาไฟฟ้าบางจุดเนี่ยที่ไม่ได้ใช้การแล้วก็จะมีการปรับมีการเช็คนะคะตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ว่าเช็คแล้วก็จะเอาระบบทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ใต้ดินนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย3เส้นทางนะคะที่เขาจะมีการดำเนินการสายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินก็จะมีทั้งหมดเนี่ยระยะทาง11กิโลเมตรเศษนะคะก็จะมีถนนพระราม4ช่วงหัวลำโพงถนนสุขุมวิทระยะทางประมาณ9กิโลเมตรส่วนเส้นสาทรช่วงพระราม4ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ประมาณเมตรครึ่ง1กิโลเมตรนะคะ 1.5 กิโลเมตรแล้วก็ถนนวิทยุค่ะช่วงถนนเพลินจิตไปถนนเพชรบุรีระยะทางอยู่ที่ประมาณเกือบ1กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะมีการจัดระเบียบสายสื่อสารบริ

0: เวณซอยสวนพลูด้วยซึ่งจะอยู่ในช่วงถนนสาทรนางลิ้นจี่ประมาณ1กิโลเมตรและมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ถนนพระราม4ช่วง3แยกช่วงแยก3ย่านแยกวิทยุประมาณ1กิโลเมตรเศษๆค่ะเกือบ2กิโลเมตรโอ้โหเป็นเส้นทางที่รถหนาแน่นเหมือนกันนะฮะเส้นทางนี้อ่ะใครที่จะเดินทางในเส้นทางนี้ก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
1: ค่ะเราเข้ามาสู่ช่วงของแฟนๆรายการเรื่องของการเกษตรกันบ้างนะคะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดามารออยู่ในสายของเราแล้วพร้อมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ค่ะไปทักทายอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: วันนี้สุภัชรินทร์กับสุกัญญานะคะ
0: สองสุขค่ะ
1: มาคุยกับอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย
2: ์
0: นครราชสีมาโคราชเป็นยังไงบ้างคะฟ้าฝน
2: ก็คงเหมือนทั่วไปละมั้ง70จังหวัด
0: โอ้เนาะช่วงนี้ฝนเยอะหน่อย
1: ครึ้มใช่ไหมคะ
0: ตก
2: ก็คือช่วงแรกของต้นฤดูฝนเนาะ
0: ค่ะ
2: มันเป็นช่วงที่ฝนน้อยนะครับช่วงนี้ก็เลยเรียกว่าอะไรเป็นช่วงสะสม
1: สะสม
2: อะไรแล้วก็มาลงช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เลยค่อนข้างจะเยอะหน่
1: อ
2: ยนะครับ
1: ปริมาณฝนเยอะไหมคะ
2: ปริมาณฝนก็ค่อนข้างเยอะเนาะอย่างเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะครับแต่ตกไม่แรงแต่ก็ตกทั้งคืนตกพรำๆนะครับ
0: โอ้ฝนตก
2: ฝนกระทบเยอะมาก
0: ค่ะทีนี้พืชไร่เป็นยังไงคะตอนนี้
2: ก็ชาวนาเนาะ
0: อย่างแถว
2: พี่ไม้เนี่ยพี่ไม้เนี่ยข้าวบางที่เนี่ยอาจจะใกล้เก็บเกี่ยวเนา
0: ะ
2: แต่บางที่เนี่ยอย่างพี่ไม้หรือโคราชเนี่ยคนที่ทำนาหนที่สาม นะครับหมายถึงว่าสองครั้งแรกเนี่ยมันแล้งแล้วตายหมดนะครับระบาดหวานขั้นที่สามเนี่ยช่วงนี้ข้าวกำลังโตแล้วพอเจอฝนตกขนาดนี้น้ำมันท่วมนะครับ
0: มัน
2: ก็จะเสียหายอีกนะครับในมันสำปะหลังหัวก็จะเน่านะครับในสวนต่างๆเนี่ยแล้วตอนนี้หญ้าขึ้นเยอะมากหญ้าขึ้นเร็วนะครับแล้วเขาไม่อยู
0: ่
2: นะครับเนี่ยปัญหาต่างๆมาตามมาเนาะ
0: ค่ะ
2: นะครับก็อาการเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องวางแผนจะต้องเตรียมรับมือตลอดเวลาไม่งั้นก็จะยากนะครับ
1: ค่ะแล้วพืชแบบไหนที่จะชอบน้ำแล้วชื่อแบบไหนไม่ชอบน้ำบ้างคะมีพืชแบบไหนบ้าง
2: จริงๆพืชทุกชนิดก็ต้องการน้ำเนาะแต่ละช่วงของพืชเนี่ยมันต้องการน้ำไม่เท่ากันนะครับถ้าอย่างเช่นอย่างอ้อยเนี่ยโอเคละมันกำลังเจริญเติบโตนะครับช่วงนี้เนี่ยถือว่าถ้าได้ผลเนี่ยถือว่าดีแต่ปัญหาที่ยากมันงามกว่าย
0: ามมันก็จะโอ้โหบางทีมันเป็นแสงขึ้นจะแสงต้นอ้อยนะ
2: หรืออย่างมันสับปะหลังเนี่ยช่วงนี้ก็กำลังสร้างหัวนะครับทีนี้พอฝนตกเยอะๆเนี่ยน้ำไปขังพอน้ำขังเนี่ยหัวก็จะเน่านะครับหรืออย่างในนาข้าวอย่างที่บอกไปเนา
0: ะ
2: น้ำท่วมขังหรืออย่างบางที่ใกล้เก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ต้องการน้ำนะครับมันแต่ละชนิดก็จะต้องการน้ำในแต่ละช่วงไม่เท่ากันนะครับทีนี้มันเล่นตกทั้งประเทศแล้วตก
0: แล้วตกยาวด้วยนะ
2: ตกยาว
0: ตกยาว
2: อันนี้ก็จะส่งผลกระทบนะครับครับผม
0: แล้ววันนี้อาจารย์
2: หลังจากนี
0: ้
2: สังเกตว่าหลังจากนี้หมายถึงจากวันนี้หรืออาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยผลไม้ทุกชนิดรสชาติจะไม่อร่อย
0: โอ้น้ำมันเยอะ
2: ช
0: ่วงนี้เราตักตุนกินไว้ก่อนได้ไหม
2: ใช่คือมาเก็บไว้ก่อนที่ได้อยู่แต่ถ้าเก็บผลผลิตในช่วงนี้รสชาติก็จะไม่ดีนะครับก็จะส่งผลกระทบเหมือนกัน
0: อาจารย์แต่ว่าปีนี้อ่ะเพิ่งไปได้ชิมลองกล่องมาหลายเจ้าเลยนะคะหลายตลาดละตอนนี้รสชาติดีมากๆ
1: มันออกก่อนเนี่ย
0: มันเยอะแล้วก็ถูกราคาถูกแล้วก็รสชาติดี
1: ลองกล่อง
0: แต่แล้วลองกล่องเนี่ยเขาต้องการน้ำประมาณไหนคะอาจารย์
2: ช่วงกัน ช่วงที่ผลกำลังเจริญเติบโตโอเคช่วงนั้นน่ะต้องการอยู่แต่ช่วงเนี้ยช่วงกำลังเก็บเกี่ยวเนี่ย
0: ไม่เอาแล้ว
2: ไม่ได้ต้องการน้ำเลย
0: เธอไม่ต้องมาแต่ทำยังไงได
2: ้อะอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละลองรสชาติเปลี่ยนแน่นอน
1: โอ้สงสาร
0: อย่างนี้ราคาก็ต้องตกไหมคะอาจารย
2: ์เอามันตกอยู่แล้วครับตอนนี้มันก็ตกมาก
0: ก็ตอนนี้มันก็ถูกมากๆแล้วสามโลร้อย
2: อย่าง
0: สามโลร้อยส
2: ี่ห้าโลร้อยนะ
1: ฮะแล้วก็เก็บนานไม่ได้เก็บไว้นานไม่ได้ก็จะมีเชื้อราด้วยใช่ไหมเพราะว่า
2: ครับแล้วลองคิดดูว่าลองของนี่เราปลูกมากทางภาคใต้เนาะ
1: ค่ะ
2: ภาคใต้เนี่ยกว่าจะขนส่งมาถึงภาคกลางหรือภาคอีสานเนี่ยระยะทางเท่าไหร
1: ่ค
2: ่ะแล้วอย่างมาถึงพิมายเนี่ยโลละ20บาท
1: โอ
2: ้ออกจากสวนกี่บาท
1: ค่าขนส่งก็เยอะ
0: ปีนี้มีความรู้สึกว่าผลไม้ถูกทุกอย่างเลยอาจารย์อันนี้เราสั่งจากออนไลน์นะจากเกษตรกรที่เขาปลูกแล้วเขาขายแบบออนไลน์อะโวคาโดจากภาคเหนือ4โล100 5โล100อะค่ะรวมส่งแล้วนะอาจารย
2: ์ครับ
0: แล้วทีนี้ถ้าเขาขายให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยมันจะถูกขนาดไหน
2: ครับนี่แหละจากเกษตรกรนะก็ทีนี้อย่างที่เรื่องที่เราจะนำเสนอในรายการเนาะว่าช่วงเนี้ยราคาผลไม้เนี่ยถูกมากๆเนี่ยแล้วชาวสวนจะอยู่ยังไง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับอันนี้จริงๆแล้วเราคุยไปหลายครั้งมากนะครับแต่วันนี้ต้องคุยซ้ำแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเนา
0: ะ
2: ถ้าใครดูข่าวเมื่อเช้าก็หลายช่องก็ยังออกอยู่เนาะว่ามังคุดเนี่ยมันล้นตลาดนะออกจากสวนโล8บาทค่าเก็บ4บาท
0: 5โล100
2: 5โล100 6โล100 5โลอะไรเงี้ยแล้วคิดดูสิว่าค่าขนส่งช่วงนี้น้ำมันขึ้นราคานะครับต้นผลิตลงราคาจะอยู่ยังไงนะครับอันอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปนะว่าเราจะทำเกษตรเนี่ยเราต้องทำเป็นสามขั้นนะครับไปรณรงค์กบยังจำได้ไหมว่าสามขั้นมีอะไรบ้าง
0: อะไรอะไรนะคะ
2: ว่าทำเกษตรเป็นสามขั้นสามขั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้าง
0: จำไม่ได้แล้วครับ
1: แต่
0: รู้ว่าอาจารย์น่ะแนะนำว่าเรื่องของการทำเกษตรน่ะถ้าจะไปรอแค่ผลผลิตอย่างเดียวเนี่ยมันยากมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ว่าเราควรที่จะมีวิธีการแบบว่าอาจทำกิ่งตอนกิ่งขายเป็นต้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันขายได้ตลอดนะคะ
1: สามขั้นมีอะไรบ้าง
0: สามขั้นค่ะเชิญค่ะ
2: ขั้นที่หนึ่งเนี่ยปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนอย่าปลูกเยอะนะครับปลูกให้รู้จักมันให้รู้จักมันให้ดีเลยนะครับผมชอบยกตัวอย่างการปลูกมะนาวเนาะมันเห็นภาพชัดดีนะครับถ้าเราอย่างปลูกมะนาวอยากปลูกพันธุ์อะไรก็ปลูกไปเลยอย่างหนึ่งสามต้นห้าต้นนะครับจะไปปลูกเยอะนะปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนว่าไอ้มะนาวพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงมันอ่อนแอต่อโรคแมลงชนิดไหนนะครับฤดูกาลของมันเป็นยังไงอย่างนี้นะครับปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ว่ามะนาวเป็นพืชรากตื้นหากินผิวดินชอบชื้นไม่ชอบแฉะอย่าปลูกลึกโอเคโรคแมลงของมันคืออะไรฤดูกาลของมันเป็นยังไงก็เข้าใจแล้วเพราะว่าเราปลูกสักสิบต้นสิบห้าต้นหลายหลายสายพันธุ์รวมกันแล้วเราก็สังเกตว่าพันธุ์ไหนมันเหมาะกับเราพื้นที่ของเรานะครับแล้วเราค่อยเอาพันธุ์นั้นน่ะขยายออกไปเราไม่ต้องไปซื้อกิ่งพันธุ์มาละเราเอาของเราเนี่ยขยายออกไปเพิ่มไปเรื่อยๆค่อยๆทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะครับพอขั้นที่หนึ่งเราโอเคแล้วเราเข้าใจมันดีแล้วเราทำขั้นที่สองกับทำให้มันออกนอกฤดูนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าทำให้มันออกในช่วงแพงนะครับมะนาวแพงช่วงหน้าแล้งนะครับมีนาเมษาพฤษภามะนาวแพงนะครับเราก็พยายามบังคับให้มันออกดูนะครับว่าทำได้ไหมนะครับถ้าทำได้ปัญหาเรื่องตลาดจะลดลงนะครับแต่ต้องบอกว่ามันทำยากนะครับเพราะว่าถ้ามันทำง่ายเนี่ยมะนาวหน้าแรงต้องถูกแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมะนาวหน้าแรงยังแพงอยู่แสดงว่ามันทำยากมันมีตัวแปรเยอะมากนะครับผมไม่ลงรายละเอียดเนาะใครอยากรู้เข้าไปดูใน YouTubeนะครับพิมพ์อาจารย์ทองธรรมดาการปลูกมะนาวนะครับและในนั้นผมจะบอกว่าอย่าทำมะนาวนอกฤดู นะครับ
0: มันทำยาก
2: อยากจะปลูกมะนาวมันทำยากแล้วมันมีตัวแปรเยอะนะครับงั้นถ้าอยากจะปลูกมะนาวเป็นอาชีพเนี่ยก็คือทำให้มันออกลูกทั้งปียกเว้นช่วงถูกไม่มีนะครับมันจะได้เงินเยอะกว่าทำนอกฤดู
0: ใครอยากรู้ก็
2: ไปดูได
0: ้ที่บ้านอ่ะ
2: ครับไปดูใน YouTube ครับ
0: ที่บ้านหนูที่บ้านกบอ่ะค่ะปลูกมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็มันออกตลอดเลยอาจารย์
2: มันเป็นบางสายพันธุ์อ่ะแล้วเราสามารถทำให้มันออกต่อเนื่องได้ครับมะนาวนะครับอันนั้นคือขั้นที่2ทำนอกฤดูแต่อย่าลืมว่ามะนาวมันแพงปีละครั้งเดียว3เดือน
0: ค่ะ
2: อีก9เดือนเนี่ยมันถูก
0: ค่ะ
2: แล้วช่วงถูกอ่ะเราจะทำยังไง
0: น
2: ั่นสิครับเราต้องทำขั้นที่สามครับขั้นที่สามก็คือเอามาแปรรูปนะครับแปรรูปให้ได้เป็นมะนาวมะนาวน้ำมะนาวเป็นมะนาวผงมะนาวก้อนมะนาวขวดอะไรก็ได้นะครับทำเป็นเครื่องสำอางทำเป็นสบู่ทำเป็นอะไรก็ได้แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับมันจะช่วยทำให้ช่วงที่ถูกเนี่ยมันยังเอามาขายได้แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะครับหรือนอกจากแปรรูปแล้วก็คือทำพันธุ์ขายอย่างที่น้องกบว่าตะกี้เนี่ยนะครับผมเคยยกตัวอย่างว่ามะนาวต้นหนึ่งถ้าอายุ3ปีเนี่ยเราสามารถตอนกิ่งได้ประมาณ20กิ่งถ้ากิ่งละ30บาท20กิ่งก็600บาทใช้เวลาตอนประมาณเดือนเศษนะครับต้นหนึ่งเนี่ยได้600บาทต่อครั้งปีนึงตอนได้5ครั้งนะครับดังนั้นจะขูดจะไปว่าต้นหนึ่งได้กี่บาทนะครับแล้วถ้าแล้วปลูกสัก20ต้นจะได้กี่บาทนะครับอันเนี้ยก็คือเรื่องของการทำพันธุ์ขายนะครับขออนุญาตกลับมาที่เรื่องรองกองมังคุด
0: ค
2: ่ะพิพัฒน์หรือน้องกบรู้ไหมว่าต้นรองกองต้นหนึ่งเนี่ยเขาขายเป็นกี่บาทต้นพันธุ์นะ
1: รองกองต้นหนึ่ง
0: ประมาณได้ไหมคะประมาณนะขอเดานะ
2: ขายเล่นๆขายเล่น
0: ๆร้อยหนึ่งอย่างต่ำ
2: ถือว่าขายแน่นนะครับ
0: อ้าวจริงเหรอ
2: ร้อยกว่าบาท
1: ร้อยกว่าบาท
2: มังคุดก็เหมือนกันนะต้นหนึ่งร้อยกว่าบาท
0: เพราะจากประสบการณ์การซื้อต้นไม
2: ้ทำไมเราต้องรอขายผลอย่างเดียว
1: ขายต้นก็ได้
0: ใช
2: ่ใช่ไหมแล้วถ้าทำพันขายนี่มันทำได้ทั้งปีใช่ไหม
0: ขายออนไลน์ก็ได้
2: ใช่ไหมนะครับบางคนบอกทำไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้มันไม่ยากเนาะเพราะว่าการเข้าถึงสื่อมันง่ายนะครับแล้วก็ดูเอาใน YouTube ในอะไรของนี้เยอะแยะนะครับหรือทำไม่ได้เลยเนี่ยมังคุดลูกที่แกจัดขายไม่ได้ลูกที่ร่วงเนี่ยก็เอามาเพาะเข้าเป็นต้นมังคุดเพาะเม็ดต้นมังคุดเพาะเม็ดเนี่ยที่สูงประมาณ80เซนเนี่ยต้นนึงยังเป็นร้อยเลยครับ
1: ค่ะ
2: นะฮะแต่ก็เก่งกว่านั้นจะเปลี่ยนยอด
0: อาจารย์ถ้าเป็นต้นถ้าขายเป็นแบบว่าเพาะเมล็ดกับเพาะแบบชำปักกิ่งอะไรแบบนี
1: ้
0: ราคาต่างกันใช่ไหมคะ
2: ต่างกันฮะหรือถ้าเพาะเมล็ดเสร็จแล้วเรามาเปลี่ยนยอดอันนี้จะแพงขึ้นเยอะเลยนะครับนะในเนี้ยเราก็ฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับบางคนบอกทำไม่เป็นลองทำสิครับจะมามีใครทำอะไรเป็นบ้างก็ฝึกเอาทั้งนั้นแม้แต่เรื่องกินข้าวนะครับก็ฝึกเอาจนจะต้องทำได้หมดนะครับหลายคนจะเถียงอีกว่าถ้าทุกคนหันมาทำอย่างที่ผมสอนแล้วจะขายใครนะครับที่พัดต้องกบว่าเราจะไปขายใครนะครับคำถามนี้เคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าผู้ชายมาบวชหมดแล้วใครจะทำนานะครับพระพุทธเจ้าก็ถามกลับไปว่างั้นคุณคนที่ถามนี่มาบวชก่อนไหม
1: ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะ
0: คือทำให้ได้ก่อน
2: คนจะมาบวชหมด
0: ความหมายก็คือคนที่ฟังทำก่อน
2: คนที่ฟังรายการเนี่ยที่ฟังผมแล้วจะมีคนจับไปทำสักกี่คนแต่ใครที่อยากจะเอาตัวรอดไม่อยากที่จะปวดหัวทุกปีทำเถอะ มันจะมีคำถามตามมาว่าทำแล้วขายใครเนาะนะครับ
0: ไม่ต้องขายใครเราก็ไม่ต้องซื้อกินไงเรากินเอง
2: แต่เรื่องขายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะไม่ต้องมีการอ่านก็ได้เนาะนะครับและถ้าคุณไม่เริ่มเจ้าแรกเมื่อไรจะมีเจ้าต่อไปนะครับฉะนั้นคุณเริ่มต้นก็ตั้งแต่วันนี้นะครับมันก็จะช่วยได้แน่นอนนะครับทีนี้เรื่องของการแปรรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับช่วงเนี้ยทุกกระทรวงต้องช่วยกันเนา
1: ะ
2: กระทรวงพาณิชย์ช่วยกันขายกระทรวงคมนาคมหาทางที่จะขนส่งให้มันได้เร็วนะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับกรมส่งเสริมกรมราชการเนี่ยต้องเข้าไปสอนเรื่องการแปรรูปกระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าไปช่วยในเรื่องของการมาทำเป็นเครื่องสำอางนะครับกระทรวงต่างๆเนี่ยต้องลงมือไปช่วยกันนะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะเราไม่ได้เข้าไปสอนเกษตรกรไม่ได้รวมตัวเกษตรกรสร้างเป็นกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาแล้วก็สอนเรื่องของการแปรรูปการทำพันธุ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวแล้วเราเขาจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวทุกปี
1: ก็คือมีช่วง
2: ทำอย่างนี้เราก็จะต้องดูข่าวอย่างนี้ทุกปี
1: ก็มีช่วงที่ว่าราคามังคุดตกต่ำที่ว่ากระทรวงพาณิชย์มาช่วยไงคะที่นำไปแจกตอนผู้ที่เติมน้ำมัน
0: ตาม
1: ปั๊มน้ำมันก็ช่วยให้มันไม่ล้นตลาด
0: เหมือนกับราคามะพร้าว
2: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าม
1: ันเป็นการปัญหาเฉพาะหน้า
2: เกินไป
1: ค่ะ
2: มันไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาว
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ถ้าทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเนาะหรืออย่างมังคุดถูกเราก็ไปหาพืชแซมในสวนมังคุดก็ได้
1: ค่ะ
2: ปลูกพืชแซมเนาะเพราะว่ามังคุดเนี่ยระยะห่างเนี่ยต่อต้นเนี่ยมันเป็น10เมตรนะครับ
1: อ๋อค่ะ
2: นะเราเขาสามารถปลูกพืชอื่นๆแซมเข้าไปนะครับเหมือนปลูกพืชแซมยางแบบนั้นอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเราก็จะมีรายได้จากพืชแซมด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได
1: ้
2: เพิ่มขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับบางอื่นได้ฟังอยู่นะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะให้โทรเข้ามาสอบถามเรื่องของการปลูกต้นไม้การใช้ปุ๋ยหรือว่าจะเตรียมดินยังไงดีนะคะเกี่ยวกับเกษตรนี่แหละค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะ
0: ค่ะ
3: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมเด็จเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคม โครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกรณิกรไทยตลอดไป
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
8: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
7: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
8: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
7: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 13นาฬิกา42นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยเรื่องของการเกษตรนะคะสำคัญมากๆเราสามารถที่จะดูแลต้นไม้เราได้ปลูกต้นไม้ได้แต่ว่าทำยังไงให้สมบูรณ์แบบออกผลได้แบบโอ้โหรสชาติจัดจ้านหวานถูกใจถูกคอถูกตลาดอันนี้ต้องวางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนเตรียมปรุงดินด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ทองก็มาอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
1: ค่ะฝากคำถามเข้ามาได้ด้วยนะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็มีคนทักทายเข้ามาหลายคนนะคะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ทองเกิดมาเพื่อเป็นคนที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นเชื่อว่าให้ความรู้มากมายแล้วก็ดีมากๆที่อาจารย์มาทุกอาทิตย์เลยแล้วก็บอกว่าท่านเกิดมาเพื่อชาวไร่ชาวนาโดยเฉพาะ คุณสุเทพนะคะแฟนรายการเราบอกมาแล้วก็มีคำถามจากแม่แต๋แหววท่านเวลาแต่ว่าตอนนี้สายเข้ามาแล้ว
0: ค่ะเดี๋ยวไปทางสายทางบ้านก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณทัศนีค่ะจากจังหวัดอำนาจเจริญนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
9: อาจารย์อยากรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมายถึงคุณสมบัติของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวอย่างเช่นถ้าหนูจะใส่ให้ผลไม้ผลโตอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องใส่ยังไง
0: สูตรไหนใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์คะ
0: อาจารย์เชิญเลยค่ะ
10: ครับผม
2: หลักจำง่ายๆเนาะแม่ปุ๋ยจะมี3ตัวเนาะ NPK นะครับ N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียมตัวหน้าเร่งโตเร่งให้เขียวเร่งให้แตกยอดตัวกลางตั้งรากและดอกจำง่ายๆว่าตัวกลางตั้งดอกก็ได้นะครับตัวท้ายขยายผลนะครับตัวหน้าเร่งโตตัวกลางสร้างดอกตัวท้ายขยายผลนะครับอันนี้คือหลักการจำง่ายๆเนาะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ผลผลิตเราเจริญเติบโตดีก็เน้นตัวหน้าสูงสูงอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียแต่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันจะทำให้พืชอ่อนแอเนาะมันโตเร็วเกินไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะให้เป็นพวก16 88 25 77ขอให้มันมีตัวหน้าสูงกว่าตัวกลางตัวท้ายนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเจริญเติบโตดีแต่ต้องอย่าไปใส่แต่ตัวหน้านำตลอดเนาะอาจจะเป็นตัวหน้า16 88ทั้ง2 ครั้ง 3 ครั้งมันก็สลับเป็นสูตรเสมอสักครั้งนึงนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเนี่ยมันไม่อ่อนแอเกินไปนะครับมันจะช่วยให้โตดีครับ
0: ค่ะ
2: ผม
9: แล้วถ้าเราอยากให้ผลไม้ผลมันโตเราใช้สูตรเสมอได้ไหมคะอาจารย
2: ์เราใช้สูตรเสมอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอผลมันเริ่มยกตัวอย่างต้นเนาะต้นเนี่ยมันใช้เวลา9 เดือนเนาะจากดอกถึงเข็มอันช่วงที่มันโตสุดเนี่ยจะอยู่ช่วงที่เดือนที่ประมาณเดือนที่4 5 6 7อาจารย์อยู่ในช่วงนี้เราก็ใช้สูตรเสมอสลับกับตัวหน้าสูงบ้างนะครับเราพอขึ้นเดือนที่6ที่7เนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยตัวท้ายแล้วนะครับก็คือเพื่อขยายผลแล้วก็เร่งสีให้มันสวยด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของรสชาติด้วยนะครับแล้วเดือนสุดท้ายก่อน7ก็จะเปลี่ยนเป็น13 13 21ครับ
9: อ๋อถ้าเราต้องการให้ผลละไม้ของเราลูกโตเราต้องดูจังหวะด้วยในการใส่แล้วก็ต้องใส่ตัวสุดท้ายใช่ไหมคะ
2: คือตัวท้ายเนี่ยขอให้เป็นช่วงท้ายก่อนเก็บนะครับช่วงนั้นนะมันจะเร่งโตส่วนที่เหลือแล้วก็จะช่วยทำให้สีสวยรสชาติดีนะครับครับผม
9: ค่ะทีนี้แล้วถ้าหนูจะตอนนี้หนูใส่ปุ๋ยข้าวหนูใส่บำรุงหนูใส่ตัวกลางเพราะว่าข้าวหนูกำลังจะออกรวงคือมันยังไม่ออกอะค่ะอาจารย์มันท้องละมันกลมแล้วต
2: ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยละมันเป็นเรื่องที่ผิดคือถ้าต้นกลมแล้วเนี่ยต้นกลมแล้วเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องออกเป็นรวงแล้วถ้าเราจะใส่ปุ๋ยตัวกลางเนี่ยเราต้องใส่ก่อนที่ต้นมันจะกลมนะครับ
0: แต่ถ้าตัวท้ายก็ไม่ได
2: ้ต้นกลมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่เขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเนาะเพื่อกระแทกให้มันออกมาพร้อมๆกันให้มันออกรวงพร้อมๆกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแต่ถ้าช่วงข้าวที่อายุประมาณสัก2 เดือนเศษเนี่ยเราจะเน้นใส่เป็นปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงเพื่อสร้างรวงคือปุ๋ยตัวกลางเนี่ยพอมันจะได้กินเนี่ยใช้เวลาประมาณ20 วันเนาะนะครับมันก็จะพอดีกับช่วงที่ข้าวกำลังโตแล้วก็กำลังจะออกรวงช่วงนี้มันจะมีปุ๋ยตัวกลางไปช่วยสะสมทำให้มันออกรวงเยอะขึ้นครับไม่ใช่ต้นตุ่มแล้วไปใส่ปุ๋ยตัวกลาง
9: มันช้าไปครับไม่ถูกจังหวะหรือใส่ไม่ถูกจังหวะ
2: ผมแล้วที่ใส่ก่อนหน้านี้ครับ
9: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าหนูอยากให้เมล็ดข้าวของหนูเนี่ยมีน้ำหนักดีเต็มหนูจะใส่อีกทีช่วงไหนคะ
2: ก็หลังจากที่ออกรวงมาแล้วเนาะออกรวงมาแล้วแล้วก็อาจจะเสมอสลับด้วย14 7 3 15นะครับอันนั้นก็จะช่วยทำให้เม็ดเต็มรองโตน้ำหนักดีครับ
9: โอเคค่ะอาจารย์อีกนิดนึงพอดีหนูเตรียมดินไว้จะปลูกไม้ผลแต่ดินของหนูเนี่ยค่ะมันถ้าปีไหนฝนดีมันก็จะมี น้ำเจิ่งนองขังเลยแต่ถ้าปีไหนฝนไม่ค่อยจะดีนี่ก็แห้งทำนาไม่ได้หนูก็เลยโละพื้นที่ตรงเนี้ยจะปลูกเป็นไม้ผลหนูควรจะดูแลยังไงบ้างคะ
2: ที่นาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวเนาะอย่างที่หนูบอกว่าเวลาฝนตกเยอะมันก็จะน้ำขังน้ำขังก็เป็นดินเหนียวดินเหนียวไว้เหมาะกับปลูกไม้ผลเนาะถ้าอยากปลูกจริงๆก็คือต้องยกร่องนะทำร่องระบายน้ำทำโคกนะครับแล้วก็ปรุงดินเหนียวให้เป็นดินร่วนโดยการหาพวกเศษถ่านทรายหยาบแล้วก็ปุ๋ยแบบแกบเก่าผสมร่วมลงไปในหลุมที่เรายกเป็นโคกขึ้นมานะครับมันก็จะช่วยทำให้น้ำไม่ขังเนาะแล้วก็จะดินก็จะร่วนอยู่นานเพราะว่าอย่างพวกเศษถ่านพวกทรายหยาบหรือแกบเก่าเนี่ยมันจะอยู่ในดินได้นานครับครับผม
9: ค่ะ
0: โอเคนะคะ
9: ขอบค
0: ุ
9: ณอาจารย์มากขอบคุณจริงๆค่ะแล้วที่หนูฟังอาจารย์ตอนต้นรายการหนูก็เห็นด้วยนะคะอาจารย์เกษตรกรเราแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าทุกปีเลยเพราะว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนูไม่ได้ต้องการแบบว่าราคาที่แบบแพงไม่หนูต้องการแค่ว่าให้ชาวนาเราเกษตรกรเรามีความรู้ในอาชีพที่เราทำจริงๆแล้วเราจะยืนอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องมาเทผลผลิตอยู่กลางถนนเหมือนที่ผ่านมานั่นมันก็10หรือ20ปีมาแล้วแล้วเราก็ยังเป็นอยู
1: ่
9: จริงๆหนูก็เห็นด้วยที่อาจารย์พูดนะคะเราน่าจะหันมาบูรณาการกันจริงๆที่ต้นเหตุแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปเทผลผลิตทิ้งเหมือนที่ผ่านมาขอบคุณอาจารย์มากค่ะแล้วก็ขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณทัศนีจากอำนาจเจริญนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับปัญหาเรื่องเกษตรเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่แบบเล็กๆน้อยๆแล้วมาแก้ยังไงก็แก้ไม่จบสักทีนะ
1: คะ
0: แต่เมื่อไหร่ที่เรามีผู้รู้อยู่แล้วเราก็ใช้ช่องทางนี้แหละค่ะในรายการทุกที่ติดไทยเนี่ยสอบถามเราก็จะได้ไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ได้นะคะ
1: อาจารย์ก็ให้แง่คิดมุมมองนะคะเรื่องของเกษตรกรเนี่ยว่าจริงๆถ้าเราช่วยดูทำให้เราตัวเราเข้มแข็งนะคะอย่างอาจารย์บอกว่าให้ปลูกแซมปลูกแบบผสมผสานเข้าไปในช่วงที่ราคาส่วนหนึ่งตกต่ำไปก็อีกอันนึงก็จะช่วยนะคะ
0: เพราะอาจารย์ทองเนี่ยจะเน้นเลยนะว่าเรื่องของผลผลิตแล้วก็เป็นห่วงอาจารย์น่ะเป็นห่วงว่าเกษตรกรจะทำยังไงนะคะที่เป็นอยู่เดิมๆเนี่ยเราเคยปลูกแบบนี้แต่ถ้าเรายังปลูกแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แล้วน
1: ะ
0: เราก็ต้องเรียนรู้ว่าสถานการณ์ทุกวันนี้มันต้องปรับแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราเปิดสายกันต่อค่ะ13:52 นะคะเรายังมีเวลาค่ะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้อาจารย์ตอบคำถามแม่แต่แววสักนิดนะคะ
0: ค่ะ
1: ฝากถามอาจารย์ทองว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำจากไข่หมักที่สีแดงๆมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คะ
2: ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีนะครับแต่ถ้าบอกถามว่ามากไหมอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะ
1: ค่ะ
2: ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในรายการนะว่าการที่เราทำพวกน้ำหมักพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเราทำแบบเปิดนะทำแบบเปิดคือไม่มีการควบคุมดังนั้นเวลาที่เราจะต่อเชื้อขยายเชื้อเนี่ยเขาก็จะต้องทำในห้องแบบปิดเพื่อไม่ให้เชื้อปนเปื้อนนะครับทีนี้ชาวบ้านที่ทำเนี่ยก็คือทำแบบเปิดแล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเนี่ยก็ไม่มีการฆ่าเชื้อเนาะก็ทำไปเรื่อยอันเวลาขยายเชื้อเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอ้เชื้อที่เราขยายได้เนี่ยมันเป็นเชื้อดีหรือมีเชื้อโรคปนนะครับนั้นปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยถ้ามันมีเชื้อโรคปนมันก็จะส่งผลกระทบต่อพืชของเราที่เราเอาไปใช้แต่ถ้าบังเอิญไม่มีเชื้อโรคปนโอเคมันก็เกิดประโยชน์นะครับต้องคงตอบอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเราจะทำให้เกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าไอ้น้ำหมักทั้งหลายที่เราทำได้เนี่ยเอาไปรดลงในกองปุ๋ยอินทรีย
1: ์
2: ให้มันไปเอาประโยชน์ไปรวมอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์แล้วเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่ต้นไม้อันนั้นจะไม่เกิดโทษครับครับผม
1: ไปเพิ่มประโยชน์ด้วยการไปใส่ปุ๋ย
2: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ ท่าน
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะเราย้ำเบอร์นะคะขออีกสักหนึ่งสายนะคะ022769718นะคะ022769718โทรมาได้เลยนะคะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะอาจารย์ก็รอที่จะตอบคำถามแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงนี้ฝนตกไม่เป็นที่นะคะว่าแต่ละที่นี่ก็ตกมันบางทีน้ำเยอะน้ำป่าไหลหลากมาด้วยอาจารย์มีวิธีการจะแนะนำไหมคะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชผักอยู่ขนาดนี้นะคะถ้ามีน้ำมาเร็วมาแรงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะในการที่จะช่วยป้องกันน้ำอะค่ะ
2: ก็ค
1: ือ
2: ต้องทำร่องให้น้ำมันไหลไปทางอื่นเนาะอย่าให้มันเข้าแปลงทำร่องระบายน้ำให้มันหนีไปทางอื่นซะหาอะไรไปขวางทางน้ำซะอย่าให้มันเข้ามาในแปลงโดยตรงหรือให้มันเข้ามาช้าลงจะลดความเสียหายนะครับอันนั้นก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่มันต้องวางแผนระยะยาวด้วยเนาะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะยาวเนี่ยเราก็อาจจะทำเป็นคูคลองเป็นร่องระบายอะไรเงี้ยถ้าของเราอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับหรือของเราเนี่ยถ้าทำได้ก็คือไปขุดบ่ออยู่ท้ายที่ซะแล้วก็ทำน้ำระบายไปใส่บ่อซะ
0: ไปกัก
2: ไว้หน้าฝนแล้วมันจะเป็นหน้าแล้งแล้ว
0: มัน
2: จะได้เอาน้ำตรงนั้นมาใช้
0: เนาะอาจารย์ขออนุญาตมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะคุณบัวจากชัยภูมิค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่าน
0: ค่ะเชิญค่ะ
10: ครับก็อุปสรรคปัญหาอีกอย่างนึงครับเกษตรกรเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐราชการของกระทรวงเกษตรเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าถึงจะไม่ค่อยให้ความรู้เข้าถึงเกษตรกรก็อยู่ตามอะไรนะอยู่ตามที่โต๊ะทำงานเนี่ยนะไม่ค่อยลงพื้นที่เท่าที่ทราบมันนี่ก็คือท่านอาจารย์ทองก็จะให้ความรู้ผ่านรายการจากวิทยุ
0: ค่ะ
10: แต่ก็มีหน้าเจ้าหน้าที่ของเกษตรทางชัยภูมิเป็นที่น่าชื่นชมนะก็จะเวียนของเจ้าหน้าที่ของเกษตรกรนะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรหร
0: ือ
10: ท่านเกษตรนะเกษตรอำเภอนะก็จะเวียนมาทั่วอำเภอให้ความรู้กับเกษตรกรทุกอาทิตย์เลยนะที่ชัยภูมินะครับพูดถึงถ้าเจ้าหน้าที่ของเกษตรนะให้ความรู้อย่างนี้ทั่วไปทุกจังหวัดก็ถือว่าเกษตรกรได้รับความรู้ต่าง
0: ๆ
10: ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โทรมาแลกเปลี่ยนนะคะคุณสมศักดิ์จากอำนาจเจริญใช่ไหมคะฝากถามว่าอะไรคะมองไม่
1: การทำนาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกผลไม้ลำไยแล้วก็ขุดบ่อนะคะในพื้นที่
0: ขุดบ่อน้ำอ๋อทำแบบว่าเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเอาดินมาถมเอาพิมพ์เร็วๆหน่อยทีมงานเอาดินมาถมดินแต่ว่าเป็นดินเหนียวแล้วยังไงคะไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการใช่ไห
1: มเพราะว่าดินเหนียวไง
0: ดินเหนียว
1: นะคะเปลี่ยนจากทำนาจะมาปลูกผักผลไม้นะคะลำไยอย่างเงี้ยค่ะจะต้องปรับดินยังไง
0: ค
1: ะ
0: อ๋อคือวิธีการปรับดินค่ะจากดินเหนียวเนี่ยค่ะ
2: ก็เข้าไปดูใน YouTube พิมพ์อาจารย์ทองธรรมดา
0: การเตรียมดินปลูก1นาทีที่อาจารย์ต้องขอบ
2: ง่ายที่สุดเนาะแต่ถ้าปลูกผักไม่ใช่ปัญหาผักเป็นพืชสลัดตื่นหากินผิวดินดินเหนียวปลูกได้แค่เราใส่อินทรีย์วัตถุนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยการเตรียมหลุมเนี่ยจะยากขึ้นจะต้องทำเป็นโคกแล้วก็ยกร่องนะครับทำร่องระบายน้ำแล้วก็ปรุงดินให้เป็นดินร่วนรายละเอียดจะดูใน YouTube ทีมอาจารย์ทองธรรมดาการเตรียมปลูกครับ
0: ค
2: ุ
0: ณ
2: สมศักดิ์รายละเอียดครบ
1: คุณสมศักดิ์ฝากถามมานะคะอาจารย์ทองบอกให้ไปดูใน YouTube จะได้มีรายละเอียดเยอะๆนะคะ
0: พิมพ์เข้าไปนะอาจารย์ทองธรรมดาใน YouTube ขึ้นมาหมดเลยค่ะไปศึกษาได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากเกษตรอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่พัฒน์ชั่วโมงนี้นะคะทั่วทิศถิ่นไทยคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้แล้วตามปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้ตามปกติแล้ว
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งเหตุขัดข้องของขบวนรถชานเมืองที่367เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงมุ่งหน้าชุมทางฉะเชิงเทราซึ่งเดินทางออกจากสถานีมักกะสันเมื่อเวลา 10:30 น.ต่อมาเมื่อเวลา 10:40 น.ขณะเคลื่อนตัวถึงช่วงระหว่างสถานีมักกะสันถึงสถานีคลองตันรถเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลลมตกไม่สามารถทำขบวนต่อได้ในสถานีมักกะสันจึงได้ส่งหัวรถจักรดีเซลเข้าช่วยเหลือและทำการลากจูงขบวนรถกลับเข้าสถานีมักกะสันเพื่อทำการแก้ไขล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขระบบเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขบวนรถสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติและไม่มีขบวนรถใดๆกีดขวางการจราจรทางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอ
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเย็นวานจนถึงเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรแม่น้ำน้อยหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3อำเภอคืออำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว1คันรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน2ลำ เรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน5ลำและเรือพายจำนวน25ลำที่ดารัตน์ พงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UMGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นโดยนายซีบีฮาและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะยังคงเปิดช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศต่อไปนายซีบีฮายังใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงจุดยืนของยูเครนที่สนับสนุนการฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและอิหร่านย่ำแย่ลงหลังจากรัฐบาลยูเครนกล่าวหาว่าทางการอิหร่านจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรุ่นชาเฮดให้แก่รัสเซียเพื่อนำไปใช้สำหรับการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย

0: เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
5: เชิญปิดทองลูกนิมิต
0: ชีวิตมีคุณค่าอย่าให้พังเพราะยาเสพติดที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนชิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการขอเชิญรับฟังรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15นาฬิกา35นาทีรายการบุรีรัมย์สระแอง16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินสินอีสานใต้สวทศรีสะเกษตามด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยช่วงของรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นรับฟังข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18นาฬิกา45นาทีรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีช่วงรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นช่วงของรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธนัทพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลา14นาฬิ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันขึ้นมาได้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรดิโอสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกชุดหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารจากบสย.ผนึกแบงค์ดอนแบงค์เปิดโครงการนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบค่ะซึ่งวันที่22 กันยายน 2569นะคะทางกระทรวงการคลังก็มีการเปิดตัวโครงการนาโนพลัสกลไกค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยโดยมีดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะโครงการนี้ดำเนินการโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะคะร่วมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ในกลุ่มนอนแบงค์แล้วก็เตรียมรองรับเวอร์ชวลแบงค์ในอนาคตค่ะเพื่อขยายโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นค่ะลดภาระหนี้นอกระบบนะคะซึ่งจุดเด่นของโครงการนาโนพลัสก็คือข้อแรกเลยค่ะวงเงินค้ำประกันเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทสูงสุด50,000 บาทต่อรายค่ะ2ก็คือระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการภาระทางการเงินได้เหมาะสมนะคะ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระพร้อมทั้งบสย.ช่วยชดเชยหนี้เสีย NPL สูงสุด5%ค่ะโครงการนี้ตั้งเป้านะคะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 100,000 รายนะคะเข้าถึงสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 20,000 บาทค่ะคาดว่าจะช่วยรักษาการจ้างงานกว่า 146,000 ตำแหน่งนะคะและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทค่ะสรุปก็คือในเรื่องของโครงการนาโนพลัสนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการสำคัญของกระทรวงการคลังในการที่จะเพิ่มโอกาสทางการเงินให้คนตัวเล็กมีสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบอาชีพแล้วก็หมดเวียนธุรกิจนะคะลดข้อจำกัดด้านหลักประกันแล้วก็ช่วยประคองเศรษฐกิจฐานรากท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังผันผวนค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนค่ะเพิ่มวงเงินบัตรเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบค่ะการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะและอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690,653,000 บาทค่ะจากพรก.กู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพ.ศ. 2569นะคะตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากการความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อค่ะโดยครอบคลุม2โครงการสำคัญได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเพิ่มเติมเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนนะคะในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมนะคะซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะรวมนะคะไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนนะคะแล้วก็วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2559นะคะดูแลประชาชนไม่เกิน 32.52 ล้านคนค่ะก็เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์วันที่1ถึง15ตุลาคม2559นะคะพร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอาจจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีนะคะช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนค่ะเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและดุลร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าอย่างมั่นคงนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่เราฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะกับรายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 MHz ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะฤวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงกระแสมหาอุทกภัยฝนตกทั้งวันทั้งคืนย้ำเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะ 23-27 กันยายน 2569 นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสับสนและความกังวลให้ในหมู่ประชาชนพร้อมชี้แจงนะคะว่าในเรื่องของสถานฝนตกหนักถึงหนักมากการในช่วงของวันที่23-27กันยายน2569นะคะแต่ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงนะคะว่าในช่วงดังกล่าวประเทศไทยค่ะก็มีแนวโน้มนะคะในเรื่องการเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากบางแห่งจริงค่ะจากอิทธิพลนะคะของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะคะแต่ว่าข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นนะคะไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยการที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนตกหนักและตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงวันที่23-27กันยายนค่ะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตอนออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะแต่จนพื้นที่อื่นๆตามแนวร่องมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและก็มวลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางตำรวจนี่ก็จับมือลายประเทศไทยนะคะยกระดับป้องกันภัยออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่าน LINE Today และป๊อปอัพนะคะหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมและป้องกันภัยออนไลน์และความปลอดภัยสาธารณะผ่าน LINE Today ค่ะระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบริษัท LINE Company ประเทศไทยจำกัดณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความร่วมมือครั้งนี้นะคะเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและ LINE จากเดิมนะคะที่ตำรวจส่งข้อมูลให้ LINE รูปแบบปิดกั้นช่องทางการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ตั้งการพนันการค้าสินค้าผิดกฎหมายนะคะแล้วก็การกู้เงินออนไลน์ครั้งนี้นะคะจึงเปลี่ยนรูปแบบการมาเป็นการนำข้อมูลเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมแล้วก็รูปแบบการหลอกลวงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ผ่าน LINE Today นะคะและป๊อปอัพบนแพลตฟอร์มปัจจุบันนะคะแม้สถิติคดีอาชญากรรมออนไลน์จะลดลงกว่า 50% นะคะแต่ก็ยังคงพบประชาชนตกเป็นเหยื่อเฉลี่ยวันละประมาณค่ะ900รายแล้วก็มีความเสียหายเฉลี่ยวันละประมาณค่ะ40ล้านบาทนะคะโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงค่ะก็คือกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 18-25 ปีนะคะซึ่งก็ยังตกเป็นเหยื่อการข่มขู่ให้โอนเงินหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เฉลี่ยวันละประมาณ15รายค่ะคุณผู้ฟังอีกทั้งการป้องกันและสร้างความรู้ให้ประชาชนให้ความสำคัญนะคะกับเกมโกงออนไลน์ปัจจุบันแม้เพราะว่าแม้ตำรวจน่าจะจับกลุ่มนะบัญชีม้าหรือว่าทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้คุณผู้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็สร้างเครือข่ายใหม่ได้อยู่เสมอนะคะแต่นั้นเนี่ยการนำข้อมูลคดีจริงรูปแบบโกงๆแล้วก็วิธีการที่มิจฉาชีพใช้หลอกประชาชนมาเผยแพร่ผ่านไลน์ทูดีจะช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันแล้วก็สามารถที่จะป้องกันตนเองได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุค่ะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเชิงป้องกันนะคะได้อย่างดีเลยค่ะด้านของนายนรสิทธิ์สิทธิเวชวิจิตนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุว่า LINE Today เป็นพื้นที่สำหรับนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะโดยความร่วมมือครั้งนี้จะนำกรณีศึกษาจริงนะคะจากตำรวจนี้มาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนรู้ได้เห็นรูปแบบนะคะแล้วก็เรื่องการหลอกลวงที่มิจฉาชีพใช้ค่ะแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะในการที่จะใช้งานออนไลน์ค่ะส่วนกรณีการใช้ AI ก่อน
อาชญากรรมนะคะอย่างเช่นการปลอมเสียงหรือว่าข้อมูลเพื่อหลอกลวงประชาชนนะคะนายนรสิทธิ์ก็เลยบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อาจต้องประสานข้อมูลจากตำรวจหรือว่า DSI เพิ่มเติมท่านนั้นของพลตำรวจโทไตรรงค์ท่านยังบอกด้วยนะคะว่าข้อมูลครั้งนี้จะช่วยเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเพื่อให้คนไทยนั้นรู้ทันกลโกงรูปแบบใหม่นะคะลดโอกาสในเรื่องการตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีคุณขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มีเครื่องรับติดตามทางฟิเบอร์สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์คือเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับพี่ชั้นค่ะดาวดีหงสากลรับหน้าที่ในการติดตามข่าวสารกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและก็ดินชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะคะเสียงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นก็มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินนะคะแล้วก็กองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาที่อาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะโดยเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสิ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนนะคะรวมทั้งยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งตัวก็เห็นนะคะว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญเลยค่ะในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนนะคะแล้วก็แหล่งเงินระหว่างประเทศค่ะรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองภาคธุรกิจนะคะให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศนะคะก็ชื่นชมนะคะนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตค่ะทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมถึงในเรื่องของการเดินทางเยือนไทยนะคะเพื่อเข้าร่วมกับประชุมการประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยค่ะสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดนะคะความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI สร้างในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะดิจิทัลนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะบุคลากรแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยนะคะในการที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคนะคะโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณ Microsoft ที่มีการสนับสนุนมีส่วนสนับสนุนนะคะกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนานะคะหรือว่า OECD ของไทยด้วยนะคะซึ่งจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่ประธานโลกแล้วก็แข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งการหารือกับผู้บริหารพิพโก้นะคะได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการเงินโลกค่ะแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกเนี่ยใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกถึงข้อมูลและมุมมองของนักลงทุนระดับโลกนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการที่จะติดตามทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินระหว่างประเทศค่ะรวมถึงการพัฒนานโยบายแล้วก็สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวนะคะในการที่จะหารือพูดคุยของท่านนายกรัฐมนตรีกับ3สถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐอเมริกาก็ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการที่เปิดรับเงินทุนและก็ความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศนะคะเพื่อสร้างโอกาสให้เงินทุนคุณภาพเข้ามามีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพค่ะมาติดตามข่าวสุดท้ายของวันนี้กันนะคะเป็นข่าวที่ทางรองนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์จุดเด่นให้กับ152หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นนะคะหวังกระตุ้นให้หน่วยงานมีให้ความสำคัญค่ะกับการให้บริการประชาชนมากขึ้นนะคะเรื่องนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องรองทุนโดดเด่นเนี่ยประจำปีงบประมาณ2519ค่ะที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องรองทุนโดดเด่นนะคะประจำปี2519จำนวนทั้งสิ้นเลยค่ะ152หน่วยงานเพื่อเป็นเกณฑ์หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้กับสวัสดิการแล้วก็หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญนะคะการให้บริการพี่น้องประชาชนมากขึ้นค่ะโดยมีประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวรายงานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นนะคะเพื่อกำหนดแนวทางนะคะหลักเกณฑ์วิธีการประเมินแล้วก็
รับรองผลการคัดเลือกนะคะหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องรองทุกข์โดดเด่นแล้วก็ส่งเสริมนะสนับสนุนให้หน่วยงานบริหารจัดการเรื่องรองทุกข์ได้ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่กำหนดนะคะโดยมีนายโดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานกรรมการค่ะประสำนักสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องรองทุกข์โดดเด่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยมีประเด็นพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการร้องทุกข์เรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยในงานประจำในงานหรือว่า CCEO นะก็มีการกำหนดแนวทางจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็ข้อสั่งการของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จนะคะในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์แล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องทุกข์นะคะแล้วก็การเข้าถึงงานในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ค่ะการรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานในสังกัดให้ได้ข้อยุตินะคะแล้วก็การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ได้ข้อยุติซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ตัวเด่นได้รับรองนะผลการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559นะก็จะมีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นเลยค่ะ152หน่วยงานจะประกอบไปด้วยระดับดีเด่นนะคะจำนวน35หน่วยงานระดับดีนะคะจำนวน15หน่วยงานแล้วก็ระดับพื้นฐานค่ะจำนวน63หน่วยงานที่เป็นราข่าวสารทั้งหมดในการสาระสารพันกับเสาทอเวลที่นำมาฝากกันนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังการของคุณฟันทุกท่านในทุกทางส่วนนี้ค่ะดิฉันเรวิตินภาษาคนต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงนี้นะครับก็หมายเดียวกันหน้าสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปิติสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนปรับเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งการบริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน
9: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบพื้นที่และทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบทั้งนี้แม้ว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นกำชับให้ชลประทานในพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีจากฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนสวนผลไม้และด่านชายแดนถาวรบ้านแหลม
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนอำเภอมะขามท่าใหม่ขุงโป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวและเขาเคชกูดเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เช้าวันนี้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำล้นตลิ่งและเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสวนผลไม้ในตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและในเวลา10นาฬิกาน้ำเอ่อล้นท่วมบริเวณหน้าด่านชายแดนถาวรบ้านแหลมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตรงชัยมีทัพทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: นิครปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 ไม่เกิน
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ.2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วเร่งอพยพพระออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังน้ำเอ่อล้นท่วมสำนักสงฆ์
7: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมสำนักสงฆ์วัดกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสระแก้วหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำพรรษาอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายพระออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังติดตามระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มเติมรวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่อาจไหลลงมาสมทบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากได้รับการแจ้งเตือนชรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องชูอำเภอกลไกบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องโดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมซึ่งการประชุมมีสมช.สอบต.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจัดทำแผนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งลดข้อจำกัดการทำงานแยกส่วนและบูรณาการการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายจังหวัดและอำเภอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม3ด้านได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบโดยให้นายอำเภอเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม37อำเภอคัดเลือก14อำเภอที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อทดสอบความก้าวหน้าด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาและอำนวยความยุติธรรมก่อนนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับ

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะวันนี้นะคะพบกับสวท.ศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายค่ะ
0: ค่ะซึ่งดิฉันสุภานิโสภาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ดิฉันมรดีลูกอินนะคะพร้อมทีมงานสวท.ศรีสะเกษค่ะวันนี้นะคะเราก็นำข้อมูลข่าวสารค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณน้ำ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: นำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะรวมไปถึงข่าวสารในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างค่ะมาแจ้งกันนะคะ
0: ค่ะ
1: รู้ฟังในวันนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สุภานีคะ
0: ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24เดือนกันยายน2569นับถอยหลังแล้วค่ะเหลืออีกกี่วันคะจะสิ้นเขาเรียกว่าสิ้นปีงบประมาณนะคะพ.ศ. 2569ค่ะและก็ต้องสิ้นสุดสำหรับใครที่ใกล้เกษียณอายุราชการก็คือ60ปีค่ะนับถอยหลังได้แล้วนะ
1: คะ
0: หลายท่านหลายคงอาจจะยังปฏิบัติหน้าที่ราชการเช่นเดิมค่ะจนกว่าจะถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะและแน่นอนนะคะรายการเช็คอินทิศอีสานใต้นะคะหลากหลายช่องทางค่ะสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เราสองคนนำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับฟังค่ะผ่านทางสวท.ทั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างนะคะสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีค่ะรวมไปถึงฝากทุกท่านที่เข้ามาชมนะ
0: คะ
1: ผ่านการไลฟ์สดค่ะผ่านทาง Facebook Pageเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะคะฝากกดไลค์กดแชร์หรือท่านมีข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของท่านหรือว่าอยากที่จะแจ้งนะคะพื้นที่ว่ามีน้ำปริมาณไหนอยากที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังหรือว่าผู้ที่สัญจรไปมานะคะได้ติดตามกันหรือว่าได้วางแผนในการเดินทางก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความมาได้ค่ะเราก็จะนำมาแจ้งกันอีกครั้งนะคะผ่านรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะ
0: ค่ะถนนหนทางตรงไหนขาดหรือว่าสัญจรไม่ได้ค่ะอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหรือว่าต่างจังหวัดก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาได้นะคะรับฟังรับชมจากตรงไหนชัดเจนหรือไม่ค่ะอย่าลืมส่งกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะ
1: ค่ะพี่บรรเทาสำรานใจบอกว่าทางเฟซเสียงไม่มีนะคะเดี๋ยวค่ะก็เจ้าหน้าที่ของเราก็แจ้งเป็นที่แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถือว่านอกจากแฟนรายการรับฟังข่าวสารผ่านทางวิทยุแล้วนะคะหลายท่านเนี่ยมีสมาร์ทโฟนมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวสารผ่านทางเช็คอินถิ่นอีสานใต้ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แจ้งสัญญาณการรับฟังมาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะพี่บรรเทาค่ะเป็นยังไงน้องบุรีรัมย์ฝนตกหรือเปล่าคะตอนนี้
1: บอกแล้วว่าในเมืองบุรีรัมย์ฝนกำลังตกแรงในรอบที่2
0: ค่ะ
1: หมายถึงว่ารอบแรกตกไปแล้วนี่รอบที่2วันนี้2รอบแล้ว
0: แบบนี้ไปเก็บเห็ดไปเลยที่น้องบานีเน
1: าะค่ะแล้วก็คุณอเนกพริกไทยนะคะส่งสติกเกอร์มาค่ะคุณอัชลาปิ่นทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: มาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้นะคะคุณสุภานีคะเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ15-19ธันวาคม2569ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านค่ะรับชมรับฟังคลิปที่เรานำมาเสนอท่านค่ะรับชมได้ค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: ส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงสู่สวรรคาลัย 15-19 ธันวาคม2569ประสบนิกรชาวไทยจะร่วมกันน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงด้วยความทรงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะวันที่15ธันวาคม17นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม17นาฬิกาเชิญพระโกศลพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวง

าอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสีลังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง18ธันวาคม 17 นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท19ธันวาคม 10 นาฬิกา

0: าบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชกุฏิสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารน้อมส่งเสด็จด้วยหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระราชกรณียกิจพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสุนิกรจะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะในการนี้และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมชมพระราชพิธีสำคัญและน้อมส่งเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: 16:15 น.ค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2สปท.ศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายค่ะมากันที่ข่าวสารมท.3ค่ะกำชับจังหวัดนะคะรับมือน้ำท่วมค่ะสั่งเตรียมพร้อม24ชั่วโมงย้ำข้อมูลถึงประชาชนให้รวดเร็วและถูกต้องค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็พื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมแล้วก็พื้นที่ติดแหล่งน้ำเตรียมกำลังพลขออภัยค่ะเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักร

0: ตามขั้นตอนนั่นก็คือมีการมีระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยค่ะพร้อมย้ำนะคะให้ทุกจังหวัดนะคะสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ประชาชนรู้สถานการณ์แล้วก็เตรียมตัวได้ทันค่ะทางด้านนายเจเศษเน้นย้ำนะคะว่าในช่วงภัยพิบัติประชาชนควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะโดยตรงเป็นหลักนะคะเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและลดความสับสนหรือความตื่นตระหนกพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญก็คือคนพร้อมเครื่องมือพร้อมเครื่องจัดพร้อมอาหารพร้อมศูนย์พักพิงค่ะขออภัยค่ะศูนย์พักพิงพร้อมและข้อมูลก็ต้องถึงพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อให้ทุกพื้นที่รับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแค่นี้ก็เป็นการกำชับนะคะให้ความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเตรียมพร้อมในการที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: ค่ะมีคนแจ้งมานะคะว่าเสียงไม่ออกนะคะผ่านทาง Facebook นะคะเดี๋ยวฝากช่างเทคนิคนะคะได้เช็คนะคะแจ้งมาเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะลองแก้ไขดูนะคะคุณสุภาพีลองเช็คดูนิดนึงนะคะว่าออกไหมค่ะเพราะว่า
2: เป็นการกำชับ
1: ออกไหมคะ
0: มาแล้วค่ะ
1: โอเคแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณอเนกพริกไทยค่ะแจ้งมานะคะว่าไม่มีเสียงครับค่ะตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะขยับมาที่ในเรื่องของน้ำอยู่นะคะตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังนะคุณสุภานี
0: ค่ะ
1: นอกจากแบบตอนนี้เราจะเห็นข่าวนะคะในพื้นที่ชลบุรีตอนนี้ก็น้ำเยอะแล้วแล้วก็ทางสุรินทร์ก็มีการแบบเหมือนทางสวทสุรินทร์เขาก็มาอัปเดตนะคะสถานการณ์นะคะน้ำในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนบางท่านอาจจะมีการวางแผนค่ะเดินทางนะคะไปพื้นที่ต่างๆค่ะก็จะได้ทราบกันค่ะแล้วก็เตรียมรับมือนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมในวันนี้ค่ะ24ถึง27กันยายนนี้นะคะสำรวจพื้นที่ปริมาณน้ำล่าสุดจาก809สถานีพบแล้วค่ะพบน้ำล้นตลิ่ง16สถานีค่ะคุณสุภานีค่ะค่ะซึ่ง16สถานีที่น้ำล้นตลิ่งค่ะกระจายทั้งภาคกลางภาคเหนือรวมไปถึงภาคอีสานของเราด้วยค่ะเริ่มกันที่นะคะชุมแสงสงครามค่ะจังหวัดพิษณุโลกค่ะปริมาณน้ำล้นตลิ่งค่ะ 1.16 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ปตร.วัดบางกระเจ้านอกจังหวัดสมุทรปราการค่ะปริมาณน้ำล้นตลิ่ง 0.84 มิลลิเมตรค่ะบ้านบางการ้องค่ะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะน้ำล้นตลิ่ง 0.78 มิลลิเมตรค่ะวัดบางไผ่นารถจังหวัดนครปฐม 0.75 มิลลิเมตรค่ะบ้านบ่อวางจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปริมาณน้ำล้นตลิ่งอยู่ที่ 0.52 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็หนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เช่นกันค่ะ 0.38 มิลลิเมตรสะพานนาทมจังหวัดนครพนมนะคะปริมาณน้ำล้นตลิ่ง 0.37มิลลิเมตรบ้านบางหลวงโดดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำล้นตลิ่ง 0.33 มิลลิเมตรค่ะ
0: ค่ะคือน้ำล้นตลิ่งจะเตรียมจะเข้าสู่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะวัดท่าเจดีจังหวัดสมุทรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ 0.24 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็คลองบางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ 0.16 มิลลิเมตรนะคะและสะพานต้นน้ำบางประกงค่ะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ 0.14 มิลลิเมตรปตร.คลองลัดบางยอ 2จังหวัดสมุทรปราการค่ะ 0.12 มิลลิเมตรนะคะและบ้านแก้งจังหวัดสระแก้ว 0.11 มิลลิเมตรค่ะสะพานหัวเวียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ 0.07 อันนี้ไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วก็2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือ 0.02 มิลลิเมตรค่ะและสุดท้ายค่ะบ้านวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอยู่ที่ 0.02 มิลลิเมตรค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอแจ้งนะคะก็คือน้ำล้นตลิ่งก็คือน้ำเนี่ยก็คือ กักเก็บในสถานีที่เก็บน้ำนี่เกิน 100% ก็คือเกิน 100% ก็คือน้ำล้นตลิ่งนั่นเองค่ะก็นำมาแจ้งกันนะคะว่าพบน้ำล้นตลิ่งแล้ว

0: 16สถานีนะคะกระจายทั้งภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานในส่วนของภาคอีสานก็มีจังหวัดนครพนมค่ะอยู่ที่สะพานนาทมจังหวัดนครพนมปริมาณน้ำล้นตลิ่งค่ะ 0.37 มิลลิเมตรนะคะหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ 103% ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาติดตามรับฟังข่าวอีสานตอนล่างของเรานะคะเริ่มไปที่
0: ระดับน้ำนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของน้ำนะคะแต่ก็อยู่ในพื้นที่9จังหวัดอีสานตอนล่างนะคะปริมาณน้ำนะคะแม่น้ำโขงค่ะนำมาอัปเดตกันนะคะในวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนะคะภาพรวมค่ะระดับน้ำแม่น้ำโขงลดลงทุกสถานีแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งทั้งหมดนะคะโดยระดับน้ำค่ะลดลงอย่างต่อเนื่องจากวันก่อนโดยเฉพาะสถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีลดลง67 เซนติเมตรค่ะโขงเจียมค่ะจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำ 9.66 มิลลิเมตรนะคะลดลง67 เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งค่ะ 4.84 มิลลิเมตรค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญระดับน้ำค่ะ 4.47 มิลลิเมตรลดลงนะคะ40 เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง 8.53 มิลลิเมตรค่ะ
1: ค่ะเมืองมุกดาหารระดับน้ำอยู่ที่ 6.90 มิลลิเมตรนะคะลดลง43เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าตลิ่ง 5.60 มิลลิเมตรนะคะสำหรับเมืองนครพนมระดับน้ำอยู่ที่ 6.67 มิลลิเมตรค่ะลดลง45เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง 6.33 มิลลิเมตรค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นระดับน้ำแม่น้ำโขงนะคะในพื้นที่อีสานตอนล่างนำมาอัปเดตกันค่ะก็ติดตามสถานการณ์นะคะในเรื่องของน้ำนะคะท่านก็อยู่ในจังหวัดไหนค่ะก็สามารถที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในเพจของจังหวัดของท่านนะคะหรือติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะในส่วนของการประกาศแจ้งเตือนนะคะการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะก็มีการแจ้งเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะวันที่23กันยายนถึงวันที่27กันยายน2569ค่ะ
1: ค
0: ุณสภานีคะ
1: บ้านใครที่อยู่ใกล้ตลิ่งนะคะก็อย่าลืมเตรียมเก็บเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของขึ้นอยู่ที่สูงค่ะเพราะว่าป้องกันถ้าน้ำไหลตอนกลางคืนอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะอาจจะทำให้เครื่องใช้ของเราเสียหายไม่ว่าจะเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าอันนี้ค่ะค่ะก็อย่าลืมนะเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะข่าวมาที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะยกระดับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยติดตามข้อมูลสภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและก็เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งนายอนุรักษ์ทำประจำจิตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษค่ะท่านก็มอบหมายให้นายทาตรีสิริรุ่งวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยครั้งที่30ประจำปี2569ผ่านระบบซูมมิตติ้งนะคะณห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษศาลากลางจังหวัดค่ะโดยการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และติดตามอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆค่ะโดยมีการติดตามข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนและการคาดการณ์การคาดการแนวโน้มว่าสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะเพื่อให้แต่ละจังหวัดนำข้อมูลไปใช้วางแผนรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะที่ประชุมค่ะยังได้มีการรับฟังสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีทั้งสถานการณ์ในพื้นที่การแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดจนความต้องการในการสนับสนุนเครื่องจักรและก็ทรัพยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ค่ะสำหรับจังหวัดศรี สะเกษนะคะการเข้าร่วมประชุมค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยมีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนต้องรวดเร็วด้วยค่ะแล้วก็การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงหากเกิดอุทกภัยเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดค่ะ
1: ค่ะไปติดตามที่จังหวัดมุกดาหารนะคะมุกดาหารจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะมุ่งสร้างความเข้มแข็งในชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะในวันนี้นะคะเวลา 10:00 นค่ะนายวรยานบุญณราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะโดยมีนางเกษลาทองคำเจริญผู้อำนวยการกลุ่มงานรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหารค่ะเป็นผู้กล่าวรายงานนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานนะคะตัวแทนประชาชนจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆค่ะเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันค่ะซึ่งจังหวัดมุกดาหารนะคะมีพื้นที่ปกครองอยู่536หมู่บ้านค่ะ34ชุมชนนะคะผ่านการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วรวม316หมู่บ้าน6ชุมชนค่ะก็มีการดำเนินการขยายผลการจัดตั้งหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่บ้านโอ้ยขออภัยค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน9หมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมคะส่งผลให้ปัจจุบันมุกดาหารมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้นค่ะ325หมู่บ้าน7ชุมชนด้วยกันค่ะ
0: ค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะขยับมาที่จังหวัดอำนาจเจริญเลยนะคะเตรียมเปิดศึก2ล้อพิชิตภูสิงห์ภูผาพึ่งชวนนักปั่นทั่วประเทศค่ะมาสัมผัสธรรมชาติและความท้าทายเนินสูงชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาทด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับการแข่งขันค่ะกำหนดขึ้นค่ะระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569ค่ะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริสต์นะคะสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและความงดงามทางธรรมชาติของจังหวัดอำนาจเจริญการจัดงานในครั้งนี้ค่ะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมหลักครอบคลุมทั้งสายชิลเน้นการท่องเที่ยวและก็สายการแข่งขันที่ชอบความท้าทายค่ะได้แก่กิจกรรมปั่นชมเมืองจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะคะส่วนในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมค่ะก็จะเป็นการแข่งขันจักรยานทางเรียบประเภทเสือหมอบและเสือภูเขาระยะทางรวม74กิโลเมตรเริ่มต้นค่ะจากพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองเข้าเส้นชัยณยอดภูสิงห์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดอำนาจเจริญค่ะท่านไหนอยากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาทก็สามารถจะเข้าไปดูทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญได้ค่ะ
1: ค่ะขอเชิญชวนนะคะค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะนี่ก็เป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ซึ่งสวทศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะติดตามรับชมกับสวทยโสธรค่ะและช่วงต่อไปนี้ค่ะขอเชิญท่านรับชมและรับฟังค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสวทอุบลราชธานีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสุภานิโสภาค่ะ
0: ค่ะและดิฉันมฤดีลูกอินค่ะพร้อมทีมงานสวทศรีสะเกษต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเวลาเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นวันนี้พบกับผมวิชิตศักดิ์สมเกตลินทางสวทอุบลราชธานีนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปนะครับว่าสวทอุบลราชธานีนะครับจัดทำรายงานนะครับเป็นสารคดีในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า11ครั้งนะครับแน่นอนนะครับว่ามีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายนะครับที่ยังคงตราตรึงใจในหัวจิตหัวใจนะครับของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาจนถึงทุกวันนี้และตอนนี้นะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ราจะพาทุกท่านย้อนรอยกลับไปมองอดีตผ่านภาพถ่ายและความทรงจำย้อนกลับไปในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511ซึ่งเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีหากเราหลับตานึกภาพบรรยากาศเมืองอุบลราชธานีในยุคนั้นบ้านเมืองกำลังคึกคักและอยู่ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โลกเนื่องจากมีกองทหารของอเมริกันมาประจำการอยู่เพื่อทำภารกิจในช่วงสงครามเวียดนามแต่ท่ามกลางบรรยากาศเหล่านั้นมีเหตุการณ์อันเป็นมหามงคลยิ่งเกิดขึ้นนั่นคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในวันนั้นเวลาประมาณบ่ายสองโมงตรงเครื่องบินพระที่นั่งได้แตะรันเวย์ณสนามบินอุบลราชธานีมีข้าราชการและประชาชนมารอรับเสด็จหนึ่งในนั้นคือนายสุทวิทย์สุพรรณข้าราชการครูหนุ่มวัย28ปีจากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีท่านเล่าให้ฟังถึงความทรงจำอันล้ำค่าว่าได้รับมอบหมายให้ไปเฝ้ารับเสด็จภายในอาคารสนามบินพร้อมกับอาจารย์อีก2ท่านเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จมาถึงทรงจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาจากนั้นพระองค์ได้หันพระพักมาหาครูหนุ่มแล้วตรัสถามด้วยความสนพระทัยว่าทำงานที่ไหนทำหน้าที่อะไรนายจุทวิทย์ได้กราบบังคมทูลว่าตนเองทำหน้าที่เป็นครูสอนเยาวชนในชนบทตามหมู่บ้านชายแดนสอนเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมและที่สำคัญคือสอนไม่ให้เยาวชนหลงผิดไปกับลัทธิก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อได้ทรงฟังเช่นนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชดำรัสที่ยังคงเป็นสัจธรรมจวบจนปัจจุบันว่าเยาวชนเป็นกำลังของชาติในอนาคตจงฝึกสอนให้เยาวชนมีความรู้และช่วยตัวเองได้หลังจากพระราชทานพระราชดำรัสแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังรถยนต์พระที่นั่งและมุ่งหน้าสู่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้คือการไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตณพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามสำหรับวัดศรีอุบลรัตนารามแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2398มีอายุมากกว่า100ปีเดิมทีชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสีทองซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีบนถนนอุปราชวัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระแก้วบุษราคำสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นสวนของท่านอุปหาโทต้นตระกูลณอุบลมีศรัทธาบริจาคที่ดินประมาณ25ไร่เมื่อการเวลาผ่านไปอุโบสถหลังเดิมก็เก่าแก่และทรุดโทรมจนหมดสภาพที่จะซ่อมแซมได้คณะสงฆ์และชาวเมืองอุบลราชธานีจึงปรึกษาหารือกันว่าควรจะรื้อและสร้างขึ้นใหม่โดยได้เริ่มสะสมทุนทรัพย์มาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชอบชัยประภาแต่ทุนก็ยังไม่พอจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงพ.ศ. 2508ในยุคของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำจัดผาติสุวรรณมีสตรีท่านหนึ่งผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาคือนางตุ่นโกศลวิทย์ได้ปวารณาตัวเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้โดยบริจาคทรัพย์ส่วนตัว เป็นจำนวนเงินสูงถึง 2,36,000 บาทจากทุนก่อสร้างทั้งหมด 2,836,000 บาทภายหลังสตรีท่านนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติจุลจอมเกล้าวิเศษเป็นท่านหญิงตุ่นโกศลวิทย์ถือเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากโดยได้บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านศาสนาการศึกษาและการสาธารณสุขก่อนที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรจะมาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2508เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จมาประกอบพิธีฉลองสมโภชฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้าพระอุโบสถในครานั้นจึงได้ทูลเกล้าถวายพระอุโบสถหลังนี้ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อจากวัดสีทองเป็นวัดศรีอุบลรัตนารามตามพระนามขององค์อุปถัมภ์เป็นวันที่ทุกคนรอคอยวันที่29มีนาคมพ.ศ. 2511บริเวณวัดศรีอุบลรัตนารามคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนางอารีวีรกุลหญิงชาวอุบลที่ขณะนั้นอายุ34ปีเล่าถึงความตื่นเต้นในวันนั้นว่าเมื่อทราบข่าวการเสด็จเธอดีใจจนนอนแทบไม่หลับต้องตื่นแต่เช้าตรู่พาลูกสาวทั้ง3คนไปจับจองที่นั่งให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะได้ชื่นชมพระบารมีนางอารีเล่าด้วยน้ำเสียงกลับลืมว่าการที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในครั้งนั้นนับเป็นบุญวาสนาอันสูงสุดในชีวิตที่ทำให้เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีมาตลอดชีวิตภาพถ่ายเก่าๆในวันนั้นไม่ได้เพียงแค่บอกเล่าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนสะท้อนถึงคำสอนอันทรงคุณค่าที่ทรงฝากไว้ให้ครูนำไปสร้างเยาวชนและสะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวอุบลราชธานีที่ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดพระพุทธศาสนาจนเกิดเป็นพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามที่งดงามตราบจนทุกวันนี
1: ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจบไปแล้วนะครับในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องตอนนี้ยังอยู่ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาอย่างที่บอกนะครับว่าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึง11ครั้งโดยวันนี้นะครับอยากจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานนะครับกับสารคดีตอนตามรอยพระเมตตา
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ถัดมาหลังจากครับถัดมาหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จครั้งแรก16 17 18 19พฤศจิกายน2498แล้วยังเสด็จอีกหลายครั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีมีครั้งหนึ่งในช่วงปี2505ถึง2519ซึ่งตัวผมเองนี่ก็มีโอกาสเป็นบุญมากปี2519นั้นมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดเพราะว่าชาวอุบลราชธานีมีความตื่นเต้นมากว่าหลังจากที่ท่านเสด็จปี2498แล้วนะครับบรรยากาศเมืองอุบลราชธานีนี่มีความ ลื้มปิติยินดีว่าช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองทำให้ทุกคนได้เข้าใจถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็พร้อมน้อมนำหลักการทำงานต่างๆแล้วก็เตรียมตัวเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะวันที่16มกราคม2519ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จหาพระราชดำเนินเพื่อประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองซึ่งผมเองก็มีส่วนร่วมในการสังเกตการและบันทึกภาพในครั้งนั้นด้วยขอเล่าบรรยากาศให้ทราบว่าเส้นทางที่ท่านเสด็จจากกองบิน21สนามบินนะครับมาที่ทุ่งศรีเมืองเพราะตอนนั้นเราจัดพระพาจัดที่ให้ราษฎรได้เฝ้าคือมีทั้งเต็นท์ทั้งปูเสือแล้วก็ทำถนนเส้นกลางผ่ากลางทุ่งศรีเมืองมาเลยคือจากศาลจังหวัดเส้นศาลจังหวัดตรงเข้ามาที่ศาลหลักเมืองนั่นคือเส้นทางที่เสด็จพระดำเนินนะครับโดยรถยนต์พระที่นั่งก็เห็นรถเข้ามาชัดเจนชาวอุบลราชธานีรู้สึกปลาปลื้มอย่างยิ่งเมื่อท่านเสด็จครั้งหลายครั้งก็บางครั้งก็ไม่ได้เฝ้าครั้งที่2 3 4อาจจะไม่ได้เฝ้าเพราะท่านเสด็จอย่างเป็นทางการเพื่อเยี่ยมทหารนะครับที่กองบินนะครับแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่6ที่7แล้วล่ะที่เสด็จที่ศาลหลักเมืองนี่ปี2019นี่ผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งก็ถือโอกาสเล่าตรงนี้ว่าความปลื้มปิติยินดีในนามชาวอุบลธานีนั้นไม่แตกต่างกันทั้งลูกเสือชาวบ้านทั้งข้าราชการทั้งนักเรียนนักศึกษามาเฝ้ารับเสด็จเต็มทุ่งศรีเมืองครับแล้วก็บริเวณรอบข้างที่ศาลหลักเมืองที่ทรงประกอบพิธีเปิดในครั้งนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็นภาพบรรยากาศวันนั้นว่าชาวบุญราชธานีรู้สึกปลาปลื้มยินดีและก็ได้ถวายความจงรักภักดีในครั้งนี้ครับครับบรรยากาศอีกอันหนึ่งก็ขอนำเรียนว่าการเสด็จเยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานีนั้นครั้งสำคัญนะครับถือว่าเป็นครั้งล่าสุดอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้อยากนำเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังรับชมรายการนี้อยู่ว่าในปี2536นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระดำเนินทรงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชาสุภัทโธที่วัดหนองประพงษ์ซึ่งตรงกับวันที่16มกราคม2536ครั้งนั้นผมยังจำได้เพราะว่าทางคณะกรรมการวัดและจังหวัดได้มอบหมายให้ผมเป็นช่างภาพซึ่งเป็นช่างภาพบันทึกภาพที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นหนึ่งในสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ขอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในวันนั้นประชาชนพระสงฆ์นิกรมารอเฝ้ารับเสด็จที่วัดหนองประพงษ์นับหมื่นถือว่าเกือบนับแสนก็ได้นะครับเพราะว่าผู้คนนี่มากมายเหลือเกินนะครับท่านเสด็จมาก็ประทับที่พระพาแล้วก็มีการตรัสกับผู้ว่าการจังหวัดสมัยนั้นคือร้อยตรีไมตรีนายกูลท่านตรัสถามถึงว่าอุบลราชธานีมีบุ๋งมีทามมีน้ำเยอะนะผู้ว่าท่านผู้ว่าก็ได้ทูลรายงานว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองที่ใกล้น้ำก็มีประสบภัยน้ำท่วมบ้างก็ผู้ว่าการจังหวัดก็ทบทวนรายงานนี้ให้ฟังจากนั้นผมได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพแล้วก็เห็นบรรยากาศว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จครั้งนั้นอย่างใกล้ชิดและท่านก็เป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีอย่างยิ่งทุกอย่างก็มีพระดำรัสกับผู้ว่าการจังหวัดซึ่งรับสั่งไว้แล้วอยู่ในเหตุการณ์ตามรอยเสด็จครับในโอกาสนี้ขอนำเรียนในข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวอุบลราชธานีไม่ลืมโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพหลากหลายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปรากฏเหตุการณ์สำคัญครั้งสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องด้วยทางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จส่วนพระองค์นะครับส่วนพระองค์นะครับหลังจากที่เคยเสด็จตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง12ครั้งแล้วแล้วก็ถัดมาเมื่อปี 2538-39 นี่ช่วงนี้ท่านเสด็จเป็นงานส่วนพระองค์เพื่อที่จะเยี่ยมราษฎรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องที่ทำมาอาชีพต่างๆท่านเสด็จในพื้นที่ห่างไกลชายแดนทั้งอำเภอบุญริกอำเภอศรีนนทรอำเภอโขงเกียมอำเภอเคืองในและก็อำเภอชำราบขอนำเรียนว่าเหตุการณ์สำคัญที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ก็คือท่านได้ให้โอกาสพี่น้องที่ประกอบวิชาชีพเรื่องทอผ้านะครับชาวทอผ้าหรือประกอบทอผ้าไหมทอผ้าพื้นเมืองได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดที่อำเภอบุญริกจึงกำเนิดเกิดสำนักศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นนะครับที่บ้านสมพรรัฐอำเภอบุญริกและเกิดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่ บ้านเวินบึกอำเภอขงเกียมและก็มีศูนย์ศิลปาชีพที่บ้านยางน้อยครับทั้ง2 3ศูนย์นี้เป็นการพัฒนาวิชาชีพให้กับสตรีชาวอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงครับอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากนำเรียนว่าชาวบ้านที่ได้รวมกลุ่มกันทอผ้าไหมนะครับหรือประกอบอาชีพในท้องถิ่นนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงทรงเมตตาและรับสั่งทรงรับชาวบ้านที่เป็นช่างทอหรือเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพในการทอผ้าทอผ้าไหมทอฝ้ายในไว้ในความอนุเคราะห์ทำให้ชาวบ้านหรือชาวบรัฐานีมีวิชาชีพมากล่าวกราบเท่าทุกวันนี้ปรากฏตามหลักฐานที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่บ้านสมพรรัตน์อำเภอปุตริกและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวินบึกอำเภอขงเกียมและล่าสุดก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่อำเภอสว่างวีระวงศ์หรือหมู่บ้านนักรบไทยซึ่งตรงนั้นผมก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับแล้วก็รายงานอย่างใกล้ชิดทำให้พี่น้องประชาชนมีความปลาปลื้มแล้วก็ยังน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาตราบเท่าทุกวันนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยังอยู่ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับในช่วงที่3นี้นะครับจะอยู่ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานนะครับโดยนะครับช่วงนี้จากความประทับใจนะครับของทั้งสองพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรอยพระบาทในอดีตนะครับได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายที่เข้ามาพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะครับอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนะครับและวันนี้นะครับเรานะครับจะขอพาทุกท่านไปติดตามนะครับความสำเร็จในการสืบสานงานตามพระราชดำริเหล่านี้นะครับในสารคดีช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: แห่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับปกเกล้าก็ปกกระหม่อมในนามชาวพุทธธานีเป็นบุคคลหนึ่งที่รับราชการนะครับมาตลอดชีวิตและก็เกษียณการแล้วก็ยังน้อมนำพระราชดำริและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์นะครับรุ่นเก่าของพระองค์ได้เสด็จพุทธธานีและได้พระราชทานไว้ตามจุดต่างๆซึ่งผมเองนั้นเป็นข้าราชการและมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดได้รับฟังต่างๆที่ทางราชการประกาศรวมทั้งน้อมนำพระราชดำริมาใช้มาปฏิบัติตนในหน่วยงานตัวเองสร้างคุณค่าให้หน่วยงานได้มีคุณภาพแนะนำเรื่องราวต่างๆที่เราได้เห็นได้พบนำมาปฏิบัติทุกวันนี้รวมทั้งการสร้างครอบครัวและการสร้างอาชีพและก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะครับถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานและในหน่วยงานราชการที่สำคัญที่สุดก็คือการน้อมนำพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นทำให้เรารู้จักการวางตนนะครับการครองตนของคนงานที่ดีที่สำคัญก็คือเรารู้จักประหยัดนะครับหลายคนว่าหลักทฤษฎีใหม่ใช่ไหมมีทุกหลักครับที่นำมาใช้แต่ว่าทำให้เราอยู่อย่างพอเพียงนะครับไม่ว่าเรื่องการเงินการคลังการครองชีวิตการครองตนของคนครองงานและก็การขยายผลต่อเพื่อนร่วมอาชีพราชการและชุมชนด้วยจึงเกิดความประทับใจไม่รู้ลืมว่าสิ่งที่เราได้สืบสานตามปณิธานนั้นชาวพุทธธานีและผมเองนั้นยึดถือเสมอว่าใต้ร่มพระบารมีนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเราน้อมนำมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมทุกครั้งและก็จะจำตลอดไปสำคัญที่สุดนะวันนี้ผมก็มีความภาคภูมิใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้รับราชการเราได้สนองงานและเราได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีและก็เป็นบุคคลหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวที่ดีเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งเนื่องจากว่าเราได้น้อมนำพระดำริพระราชดำรัสต่างๆมาใช้ในชีวิตปัจจุบันนั่นเองครับเรื่องราวชีวิตของเรายังไม่จบแค่นี้ครับการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับการที่เราได้น้อมนำพระดำริพระราชดำรัสมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมและปฏิบัติมาเท่าทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสืบสานกันต่อไปอย่างที่ผมทำก็เรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองบนหรือการสืบสานตำนานเมืองบนรวมทั้ง ในการเราทำเรื่องตามรอยเสด็จนะครับตามรอยเสด็จก็คือโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้พระราชทานหลากหลายมากมีพระราชวินีต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องการประกอบอาชีพให้มีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงตนเองได้พึ่งตนพาตนเองได้ในฐานะที่ผมเองเป็นคนที่ขับเคลื่อนในเรื่องมรดกการรักษามรดกของท้องถิ่นการรักษามรดกของชาตินั้นก็จะยังคงดำเนินการสืบสานโดยเฉพาะการเผยแพร่พระเกียรติคุณผ่านภาพเก่าแล้วเรื่องผ่านโครงการต่างๆผ่านหน่วยงานต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาพันธ์ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งที่ล้นเกล้าทรงสองพระองค์ได้เสด็จจังหวัดปฐุมธานีและได้พระราชทานสิ่งที่ดีงามต่อชาวปฐุมธานีไม่ว่าเรื่องเกษตรนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อชาวปฐุมธานีผมเองในฐานะที่ผู้ขับเคลื่อนนี่ก็นำเรียนว่าจะเป็นแกนนำหรือจะฝากไว้ให้กับลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็รวมทั้งผู้ที่เยาวชนสนใจว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไปเพราะเป็นเรื่องที่ดีงามและสามารถจับต้องได้ทุกวันนี้หลักฐานเรามีครบนะครับเรื่องโปร่งใสเราทำอะไรก็ด้วยความมั่นหมกมั่นใจเพื่อเทิดทูนไว้ด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนะครับลำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงโดยนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำประจำปีพุทธศักราช2548ป.ฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านหมอลำทั้งในฐานะนักร้องนะครับนักแต่งกลอนและผู้ประดิษฐ์ทำนองหมอลำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกช่องทางนะครับ

องแผ่นดินโดยธรรมกับพ่อหลวงล่อเก้าสยามเฮาได้สนหงมบ่าเล่บาดน้อไตลงเป็นโพต้นของดี

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนัก
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโปหลุดจากหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดบริเวณตอม่อสะพานใหม่อำเภอเมืองชัยนาทหลังเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมร่วมประเมินสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแนวทางเก็บกู้แพโปออกจากพื้นที่โดยเร็วป้องกันไม่ให้กีดขวางทางน้ำจนกระทบการระบายน้ำหรือส่งผลเสียหายต่อโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวงจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12โดยระบุว่าขณะนี้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนจากพื้นที่ตอนบนพร้อมยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อช่วยชะลอน้ำและผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569ยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบหวังสร้างแรงขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569หรือ Local Award 2026เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารอปท.เข้าร่วมการมอบรางวัลในครั้งนี้ครอบคลุมหลายประเภทอาทิ รางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง235รางวัลรางวัลอปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ12ด้าน60รางวัลรวมถึงรางวัลอปท.ต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภาครางวัลท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าอปท.เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สุดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และดร.รอยนต์จิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นประธานการประชุมเริ่มต้นดำเนินงานคิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอำเภอหัวหินเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีแผนการดำเนินงานขุดเส้นทางรับน้ำระยะทาง 1,450 เมตรและงานขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำเดิมจำนวน6จุดเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้ใช้เวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าเขตเทศบาลนครหัวหินมักมีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักจึงต้องหาพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นแก้มลิงที่จะรองรับปริมาณน้ำซึ่งจากการสำรวจสนามกอล์ฟหลวงหัวหินพบว่ามีความเหมาะสมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแ แม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรับสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องไห้
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นในวันนี้มีหัวข้อข่าวดังนี้จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัย SAG ผ่านระบบออนไลน์เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ในพื้นที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของส่วนราชการและนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนกันยายนพ.ศ. 2569ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกอบรมบุคลากรรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินยกระดับความพร้อมตามแผน BCP นายกรัฐมนตรีเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามย้อนความหลังวัยเรียน40ปีที่แล้วบอกคนไทยสบายใจรัฐบาลเดินหน้าเศรษฐกิจปราบคอร์รัปชันยาเสพติดรัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนเผยสถิติยอดทำใบขับขี่รถสาธารณะพุ่งกว่า3เท่าตัวเตรียมเปิดทำใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ที่26กันยายนสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัย SAT ผ่านระบบออนไลน์เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ในพื้นที่วันที่23กันยายน2569เวลา 13:00 น.ณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ปภ.บุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัย Situation Awareness Team หรือ SAT ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกอปปกผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting ณห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์สาธารณภัยแนวโน้มสภาพอากาศตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงคาดการแนวโน้มสภาพอากาศจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์สถานภัยในพื้นที่โดยจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายจะรายงานสถานการณ์ภายใน5นาทีครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่สถานการณ์อุทกภัยการดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนการขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำชับและถ่ายทอดข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุรวมถึงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดสถานการณ์นอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบและเร่งทำความสะอาดขยะและสิ่งกีดขวางที่ติดอยู่บริเวณตะแกรงระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำพร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานติดตามและสอดส่องข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆหากพบพื้นที่ประสบปัญหาขอให้เร่งตรวจสอบและเข้าไปแก้ไขโดยเร็วรวมทั้งให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังในการใช้เส้นทางเลี่ยงเมื่อเกิดน้ำท่วมเพื่อช่วยระบายการจราจรและลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องโดยการประชุม SAT เป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนกลางและจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์คณะกรรมการศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของส่วนราชการและนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนกันยายนพ.ศ. 2569วันนี้23กันยายน2569เวลา 13:30 นาทีนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนกันยายนพ.ศ. 2569โดยมีคณะกรรมการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามและสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอโดยครอบคลุมงานด้านการปราบปรามจับกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพการสร้างชุมชนเข้มแข็งการป้องกันในสถานศึกษาสถานประกอบการและกลุ่มแรงงานตลอดจนการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินและการแก้ปัญหาผู้ป่วยทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง9ประเด็นข้อสั่งการในห้วงวันที่21สิงหาคมถึงวันที่20กันยายน2569ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจเช่นการบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติการป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ตอนในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งดำเนินการโดยตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผลการสกัดกั้นจับกุมคดียาเสพติด2เครือข่ายจำนวน15คดีผู้ต้องหา21รายตรวจยึดยาบ้าจำนวน 55,802 เม็ดตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน1กระบอกตรวจยึดรถยนต์2คันตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน2คันมูลค่า 1,240,000 บาทขณะที่สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดตอนในมีรอยต่อกับหลายพื้นที่จังหวัดปัญหายาเสพติดหลังคือปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยที่พบการค้าและการแพร่ระบาดคือยาบ้าและควรเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไอซ์และเคตามีนพื้นที่เฝ้าระวังยังคงเป็นพื้นที่อำเภอขนาดใหญ่และมีประชากรมาก ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกอบรมบุคลากรรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินยกระดับความพร้อมตามแผน BCP สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินตามแผนบริหารความพร้อมสภาวะวิกฤตหรือ Business Continuity PlanBCP ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะให้บุคลากรสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกิจกรรมจัดขึ้นณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนางสุรินยารักษ์สุทธิหิรันรักษ์รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันการฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะเหตุอัคคีภัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานพร้อมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้การดำเนิน

บายใจรัฐบาลเดินหน้าเศรษฐกิจปราบคอร์รัปชันยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมเข้าสักการะพระแก้วมรกตถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมกวดน้ำและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้นายกรัฐมนตรีบอกคนไทยในต่างประเทศให้สบายใจได้เลยว่าสถานการณ์ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้ารัฐบาลได้พบหารือกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาหลายแห่งซึ่งสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้คนไทยและนำผลประโยชน์กลับมาสู่ประชาชนพร้อมระบุว่าปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่สั่งสมมานานทั้งการปราบปรามการทุจริตการจัดการสแกมเมอร์ยาเสพติดรวมทั้งการคลี่คลายกับปัญหาประเทศเพื่อนบ้านซึ่งขณะนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วและยังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวปิดท้ายว่าการเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ได้รับการยืนยันกับผู้นำต่างประเทศและภาคเอกชนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจท่ามกลางภาวะผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์การกีดกันทางการค้าแต่ไทยกลับอยู่ในจุดที่ทุกประเทศสามารถเข้ามาพูดคุยร่วมมือเข้ามาลงทุนได้พร้อมย้ำว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดรัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เผยสถิติยอดทำใบขับขี่รถสาธารณะพุ่งกว่า3เท่าตัวเตรียมเปิดทำใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ที่26ณขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5วันที่24กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริการรบรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning อบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องมีผู้ขับรถให้ความสนใจมาทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลในช่วงมกราคมถึงสิงหาคม2569ที่ผ่านมาพบข้อมูลดังนี้สถิติใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะทำใหม่ก่อนลงนามความร่วมมือมกราคมถึงมิถุนายน2569เฉลี่ย 2,915 ใบต่อเดือนหลังลงนามความร่วมมือกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569เฉลี่ย 8,499 ใบต่อเดือนเพิ่มขึ้น 191.6% เกือบ3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะสะสม 162,310 ใบสถิติใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทำใหม่ก่อนลงนามความร่วมมือมกราคมถึงมิถุนายน2569เฉลี่ย 2,271 ใบต่อเดือนหลังลงนามความร่วมมือ
กรกฎาคมถึงสิงหาคม2569

ฉลี่ย 8,072 ใบต่อเดือนเพิ่มขึ้น 255.4% กว่า3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสะสม 183,415 ใบใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการนาโนพลัสกลไกค้ำประกันสินเชื่อเพื่อคนตัวเล็กโดยมีดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กโครงการนี้ถือเป็นมาตรการเชิงนโยบายสำคัญในการแก้โจทย์การเข้าถึงสินเชื่อของไมโคร SME และผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมักประสบข้อจำกัดด้านหลักประกันข้อมูลทางการเงินไม่สมบูรณ์และถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยบสย.ได้ผนึกกำลังกับธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินของรัฐผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ในกลุ่มนอนแบงค์รวมถึงเตรียมรองรับเวอร์ชวลแบงค์เพื่อขยายโอกาสทางการเงินให้ครอบคลุมมากขึ้นสาระสำคัญของโครงการนาโนพัทวงเงินค้ำประกันเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดโครงการโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์รับภาระพร้อมบสย.ชดเชยหนี้เสียสูงสุดร้อยละ5โครงการนี้ตั้งเป้าช่วยผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 20,000 บาทคาดว่าจะรักษาการจ้างงานกว่า 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสรุปเชิงนโยบายนาโนพลัสไม่ใช่เพียงมาตรการเสริมสภาพคล่องแต่เป็นการขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างที่สะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการเพิ่มโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กลดข้อจำกัดด้านหลักประกันดูทัดความเสี่ยงทางเครดิตและสร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อแก่รายย่อยได้มากขึ้นถือเป็นการประคองเศรษฐกิจฐานรากและการจ้างงานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังเผชิญความผันผวนต่อไปเป็นข่าวบริการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุดอบอุ่นพบกันวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอัมเบรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกหรือจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดสนใจจองเสื้อติดต่อคุณนวพัฒน์โทร0810689648และจองโต๊ะจีนติดต่อคุณปารดาโทร0936981624หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานกับสายการบินสกู๊ตประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือCabin Crewจำนวน30อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 1,270 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 32,500 บาทไม่รวมเงินพิเศษและสวัสดิการผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปจบปริญญาตรีใช้ภาษาอังกฤษได้ดีบุคลิกภาพเหมาะสมไม่มีรายสักชายสูง165เซนติเมตรขึ้นไปหญิงสูง158เซนติเมตรขึ้นไปสัญญาจ้าง2ปีมีวันลาพักผ่อนปีละ18วันบริษัทออกค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายสิงคโปร์สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่14กันยายนถึง7ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th และ careers.flyscoot.com/jobkeyboard สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-6538หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโทร022-451034จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจำนวน1อัตราสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่พฤศจิกายน2569ถึง30กันยายน2571และมีสิทธิ์ต่อสัญญาได้ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องคาที่พฤติกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์ประชากรศาสตร์เปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง8ตุลาคม2569ในวันและเวลาราชการโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่12/2ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร044621309และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่12ตุลาคม2569ที่ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วการอภิปรายทั่วไป UNGA 81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจในการหารือและพบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมีโอกาสได้หารือกับนายเจมีสันเกลียผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศกันด้วยแล้วการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับแล้วไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่23กันยายน2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับ Virtual Bank ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ TCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 4 ปีและ 3. ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด 4 ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อย ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ทราฟฟี่ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำทราฟฟี่ฟองดู for education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี15-19 ธันวาคม 2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21 กันยายน 2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองครับแล้วที่ประชุมก็รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569ดังต่อไปนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระโกรธไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารงานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบ GI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอชลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

หน่วยงานที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายนั่นคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตหรือสคช.ภูเก็ตในสังคมปัจจุบันปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างปัญหาหนี้สินครอบครัวมรดกหรือเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการถูกละเมิดสิทธิ์หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจรู้สึกสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่คือบทบาทสำคัญของสคช.ภูเก็ตเรามีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากพอเราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเราให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมดังนี้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดทีมงานอัยการผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนช่วยจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายหากคุณต้องการทำสัญญาต่างๆเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมและตรวจสอบดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเราสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างยุติธรรมลดภาระและระยะเวลาในการดำเนินคดีในศาลช่วยเหลือในการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหากคุณเป็นผู้ยากไร้และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเราสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงการจัดหาทนายความอาสาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่ช่วยเหลือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราก็พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการบังคับคดีต่อไปเรามีทีมอัยการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และยึดมั่นในหลักการทำงานที่โปร่งใสซื่อสัตย์และเป็นธรรมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งทางกฎหมายที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและให้บริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมอยู่เคียงข้างทุกท่านเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านจะได้รับการคุ้มครองและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับทุกคนหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเรา

0: สร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ันได้เขาเดินทางมาเย็นยางมองเห็นเมาพอห้างมองเห็นเมาพอห้างบุญตังละไม่มีใช่เลยเจ๊สมบ่อายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยบ้า

ไปบ่

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784 ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายสส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี
2: ้สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ20จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต๊อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาดคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ.2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โ โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม

0: กรรมทางดิจิทัลได้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอแร็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ดและองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ

0: ประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44 ซม.และเวลา 12:41 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังครับแวดวงกีฬาวันนี้ครับนอกจากผมแล้วนะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระครับนะดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้เจอกันก็มีเรื่องของกีฬามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนของน้องเนเน่นะครับเมื่อเช้าก็คงจะอิ่มเอมกับความสุขแล้วก็ชัยชนะของน้องที่ได้รางวัลนะครับได้รางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องของรายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรื่องของเอเชียนเกมนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับนักกีฬาของเราทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของเอเชียนเกมนะฮะก็ได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคว้าเหรียญรางวัลกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญทองนะครับแต่ก็มีเหรียญรางวัลเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับ

เริ่มต้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญานะครับเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park นะครับเพื่อทำการฝึกซ้อมการทรงม้าก่อนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับนักกีฬาขี่ม้าขอไปนะครับพร้อมกับนักกีฬาทีมชาติไทยทีมขี่ม้าทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026ประเภทศิลปะบังคับม้านะครับพร้อมด้วยทางด้านของนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นะครับทางด้านของชันชนกคาร่ารีแควร์นะครับแล้วก็ทางด้านของนิวพุทธิสมบัตินะครับแล้วก็แกนการซ้อมวันนี้ก็คือเป็นการซ้อมทำความคุ้นเคยกับสนามแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการนะครับส่วนนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันวันนี้นะครับได้เชียร์กันเริ่มที่เหรียญรางวัลของ e-sport ก่อนนะครับการแข่งขันกีฬา e-sport ในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับ IG Nagoya 2026ที่ IG Sky Expo ประเทศญี่ปุ่นในประเภทเกมต่อสู้นะครับก็รอบชิงชนะเลิศเราเจอกับจีนเราเคยเจอจีนกันมาแล้วนะในการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับจำได้ว่าเราแพ้จีนนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าในรอบชิงชนะเลิศนะครับจีนนะครับเรามีนพรัตน์ปิดความลับวัชรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสาวัตรผลงานแล้วก็แควินเลอมวนนะครับเจอกับจีนปรากฏว่าเราแพ้จีนไป0-3ครับได้เงินมาครองเป็นเหรียญรางวัลแรกของทีม e-sport นะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็จีนย้ำชนะเราอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผลงานรวมของ e-sport ที่ได้เหรียญรางวัล นะครับรอบแบ่งกลุ่มA 3นัดแรกนะไทยชนะมาเลเซียนัดที่2ชนะอินโดนีเซียนะครับนัดที่3เนี่ยแพ้จีนนะครับเราก็ได้รองแชมป์กลุ่มเราแพ้จีนมานะในรอบแรกนะครับได้รองแชมป์กลุ่มรอบรองชนะเวียดนาม3-2รอบจีนก็แพ้จีนอีกครั้งหนึ่ง0-3นะเราก็สู้ได้สุดใจนะครับได้เหรียญเงินนะนี่เหรียญแรกของ e-sport เดี๋ยวมาต่อนะครับส่วนอีกคนหนึ่งของเราได้เหรียญทองแดงนะครับแม็กธีรวัฒน์ครั้งทองนะครับแม็กธีรวัฒน์ครั้งทองนักคาราเต้ทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้น้ำหนักมากกว่า84กิโลกรัมชายนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงสู้กับนักกีฬาจากอินโดนีเซียนะสนุกและชนะไป6-3คะแนนนะนี่คือความตั้งใจความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยนะก็เอาชนะคู่ต่อสู้นะฮะแม็กธีรวัฒน์ได้เหรียญรางวัล นะครับแล้วก็เราทีมโปโลนะวันนี้โปโลก็ได้เหรียญรางวัล นะโปโลของเราเนี่ยชนะสิงคโปร์นะได้เหรียญทองแดงนะจ๊ะสิงคโปร์ไป12-9นะครับทีมโปโลน้ำหญิงไทยจบการแข่งขันด้วยผลงานในเวลา2นัดนะครับก็จบอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงนะมี7คะแนนนะครับนะเราเหนือคาซักสถานคาซักสถานเลยมี6คะแนนนะครับก็ถือว่าอีกเหรียญหนึ่งถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะของทีมโปโลน้ำของเราเช่นเดียวกันในเอเชียนเกมนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ทีมไทยขึ้นโพเดียมจากการบรรจุในโปโลน้ำในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010นะครั้งนี้ได้เหรียญทองแดงนะครับจากโปโลน้ำนะมาดูยกน้ำหนักนะเราลุ้นเหรียญรางวัลกันครับวันนี้ธีรพงศ์ศิลาชัยนะนักยกน้ำหนักของเรานะในรุ่น60กิโลกรัมชายนะก็ฮึดสู้เต็มที่นะครับในท่าสแนทและคืนแอนเจิร์กนะครับแม่เกือบพลาดเหมือนกันนะยกครั้งที่3ถึงจะผ่านนะโอ้โหแล้วครั้งสุดท้ายเรื่องน้ำหนักลุ้นทำลายสถิติโลกแต่ไม่ผ่านน่าเสียดายนะก็ผลงานโดยรวมก็299กิโลกรัมนะคว้าเหรียญทองแดงนะครับซึ่งสรุปผลในน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองของจีนครับทั้งท่าสแนทได้130คืนอันเจอ166นะน้ำหนักรวม304คว้าเหรียญทองนะเหรียญเงินเกาหลีเหนือครับเขาเก่งยกน้ำหนักนะน้ำหนักรวมเขา301นะครับสแนท127คืนอันเจอ174นะครับธีรพงศ์ศิลาชัยนะสแนทเนี่ยกว่าจะยกได้ในครั้งที่3ถึงจะผ่านนะครับ126กิโลตามหลังเขาเยอะเลยครับพอคินแอนเจิร์กเนี่ยพยายามยกเบียดกับเกาหลีเหนือนะได้แค่173นะก็ในช็อตที่3เนี่ยนะเขายก176เพื่อลุ้นทำลายสถิติโลกนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยจะได้เหรียญเงินนะถ้าผ่านจะได้เหรียญเงินนะบวก3กิโลนะครับปรากฏว่าขึ้นนิดเดียวนะแล้วก็แหมไม่สำเร็จนะเสียดายแต่เป็นสปิริตของน้องฟางนะที่สู้อยู่เต็มที่นะฟางธีรพงศ์ศิลาชัยนะน้องฟางขออภัยไม่น้องฟางครับไม่น้องฟางนะธีรพงศ์ก็สู้อยู่เต็มที่นะ

นะครับแต่ก็ไม่สามารถทำลายสถิติโลกได้แต่ก็ได้เหรียญทองแดงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะน้องตุลพงษ์นะที่คว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมยกน้ำหนักนะครับมาเหรียญต่อมาวันนี้การแข่งขันเรือกันเชียงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับแข่งกันที่นางารางาวะอินเตอร์เนชั่นแนลริกาต้าคอสญี่ปุ่นนะครับซึ่งในการแข่งประเภทเรือกันเชียงพายคู่1คนนักกีฬาของเราก็ได้เหรียญเพิ่มนะจากปาริสาแชมพุซานักกีฬาเรือกันเชียงทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในการแข่งขันเรือกันเชียง1คนนะในประเภทในรุ่นไลท์เวทในเอเชียนเกมนะอาศัยด้วยกำลังแขนหัวใจกำลังกายนะฮะกองเชียร์พายแบบเต็มที่เลยนะก็7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงนะครับนี่ก็เหรียญแรกอีกเช่นเดียวกันนะของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมนะครับนะก็เหรียญแรกเราก็รอลุ้นเหรียญต่อไปของทัพนักกีฬาไทยนะครับกีฬาที่ไม่มีเหรียญแต่ว่าเป็นความหวังที่เราจะได้ลุ้นเหรียญนะครับก็คือมวยสากลในกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับต่อยกันที่นิชิโอยิมเนเซียมเมืองนิชิโอประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้จันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกวัย25ปีนะจากหนองคายคนนี้นะแล้วก็เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024นะที่ผ่านมาเจอกับคู่ปรับนักชกจากบ้านเรานะนักชกแต่แถวบ้านเราในอาเซียนก็คือฮวงฮอกมาจากเวียดนามก็อย่างที่บอกนะครับจันแจ่มถ้าเวลาฟิตเต็มที่และดีกรีระดับเหรียญโอลิมปิกนะฮะก็สอนเชิงเอาชนะชกจากเวียดนามไปสบายๆเลย5-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะไปเจอใครไปเจอเฉินเนียนซินจากไต้หวันที่ได้ใบมานะไม่น่ามีปัญหาเจอไต้หวันผมว่านักชกไทยก็ยังดีกรีสูงอยู่นะครับมองถึงรอบรองนะทางด้านของจันแจ่มส่วนเพียงว่าน้องบีนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันน่าเสียดายนะน้องหวานจุธามาศรักษัตวัย33ปีและเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2023ที่หางโจวเจอกับนักชกรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าเขาอายุ23ปีเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานนะครับคู่นี้ไม่เคยชกกันมาก่อนแต่ว่านักชกรุ่นน้องจากอุซเบกเนี่ยเขาไม่กลัวจันไม่กลัวจุธามาศรักษัตนะครับเดินหน้าต่อยเดินหน้าต่อยแล้วคุมเกมไว้ได้หมดเลยนะครับชนะ5-0นะครับโอ้แข็งแกร่งจริงๆนะก็ยังว่าแหละทางด้านของจุธามาศก็อายุเยอะแล้ว33ปีนะครับความวัยความเร็วน้ำหนักหมัดอาจจะน้อยกว่านักชกจากอุซเบกนะครับเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้กับหวานจุธามาศรักษาได้สู้ต่อนะครับนะจากนั้นมาดูกีฬาที่เราก็คาดหวังว่าจะได้ลุ้นเหรียญทองทั้งทีมชุดนะตั้งทีมชุดทีมเดียวนะก็คือเซปัตตะกร้อครับวันนี้ตะกร้อแข่งกันที่ญี่ปุ่นนะที่ไอจีนากาย่านะที่การงานตะกร้อนะก็เป็นการเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับทีม A ของเราชนะญี่ปุ่นสบายๆเลย2-0เซตนะครับ15-5 15-5นะมาทีม B ก็เหมือนเดิมเลยครับไม่ปล่อยให้เจ้าภาพได้ยิ้มเลย15-9และ15-10ครับไปชิงเหรียญทองบิ๊กแมตช์นะกับมาเลเซียนะก็เป็นการชิงว่าใครจะเป็นเจ้าอาเซียนนะเจ้าโลกเลยมั้งเพราะตะกร้อมีแค่สองชาติที่เป็นเจ้าอาเซียนเจ้าเอเชียเจ้าโลกนะนะใครจะเป็นสุดยอดตะกร้อไทยกับมาเลเซียไม่แน่ใจทางด้านของผู้จัดทางญี่ปุ่นก็จะให้ทางด้านของกรรมการจากสิงคโปร์นะครับมานั่งอยู่กรรมการบนเก้าอี้สูงอีกหรือเปล่านะนะครับโอ้โหราดี้นะราดี้ขวัญใจนะขวัญใจกรรมการขวัญใจกองเชียร์ชาวไทยด้วยนะมิสเตอร์ราดี้นะครับตัดสินเมื่อไหร่นั่นนะกองเชียร์ไทยก็แม่ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันแต่นี่คือเวทีเป็นกลางของเอเชียนเกมนะครับผมเชื่อว่าไทยถ้าไม่มีอะไรที่มันกดดันเรื่องของการตัดสินของกรรมการนักกีฬาไทยสู้ได้ทุกคนนะครับเจอกับมาเลเซียนะมาเลเซียเนี่ยเขาชนะอินโดนีเซียมา2-1คู่นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ถามว่าชิงกันเวลาไหนพรุ่งนี้12นาฬิกานะครับวันศุกร์25กันยายน12นาฬิกานะฮะตะกร้อทีมชุดเจอกันเมื่อไหร่สนุกอย่างแน่นอนนะใครจะได้เหรียญทองไทยจะป้องกันแชมป์คว้าเหรียญทองกลับบ้านได้หรือไม่รอติดตามกันนะครับจากเซปัตตะกร้อมาดูจักรยานนะกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่านะจักรยานเสือภูเขานะที่โอเอตะริวกุชิปาร์คเมืองนาโกย่าครับชิงชัยกัน1เหรียญทองวันนี้คอสคันทรีหญิงนะครับแข่งขันกัน6รอบระยะทาง28กิโลของเราส่ง2คนนะครับทางด้านของปิ่นพักเชียงสวนน้องเฟสนะครับแล้วก็น้องเค้กนะพรพักปะโพทัง

นะครับของเราดูแลโดยทางด้านของมิสเตอร์โรเบิร์ตแฮเบอร์จูเนียร์นะผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันลูกครึ่งฟิลิปปินส์คนนี้นะครับก็ลงแข่งขันกันมีนักกีฬาทั้งหมด16คนจาก9ชาตินะครับแล้วก็สนามแข่งขันก็เรื่องของเทคนิคเทคนิคมาใช้กันเยอะพละกำลังด้วยนะก็ทำให้รอบสุดท้ายเนี่ยในรอบที่6เนี่ยนักกีฬาเหลือแค่6คนนะส่วน10คนโดนน็อครอบหรือว่าโดนแลบนั่นแหละครับไปไม่ครบก็โดนตัดออกไปแล้วก็เหลือแค่6คนนะเข้ามาถึงรอบสุดท้ายได้นะครับแล้วปรากฏว่าแชมป์เป็นของจีนนะครับอูชิฟานนะครับ1ชั่วโมง26นาที24วินาทีนะครับที่2นี่ก็เป็นของจีนเช่นเดียวกันนะครับเหลียงจิงหลานนะ1ชั่วโมง27นาที05วินาทีนะครับเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียนะครับซายูเบล่าซุกมาเดวีนะครับคนนี้จดชื่อไว้เลยนะซีเกมส์ก็เจอต่อนะ1ชั่วโมง28นาทีนะครับของเรานะก็ดูในอันดับที่10กับที่13นะครับนะทางด้านของปิ่นพักนะครับแล้วก็พรพักได้ที่10กับ13นะครับนะก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะนะครับเพราะว่าสนามเรื่องเอิงความแข็งแกร่งอะไรต่างๆเนี่ยนะค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะครับส่วนพรุ่งนี้นะฮะจักรยานมีอีกไม้เสือภูเขา25กันยายนพรุ่งนี้ชิงชัย1เหรียญทองจากcross country ชายนะครับมีตัวมอนพูนสุริสิริมงคลมีพงศ์พิระพงศ์อายุกูลนะฮะ 11:00 น.ตามเวลาญี่ปุ่นบ้านเราก็2ชั่วโมงนะ 9:00 น.เวลาของเรานะครับก็เชียร์นักกีฬาของไทยนะครับ cross country ชายนะครับพลเอกเดชชัยเห็นประสีก็บอกว่าเชียร์นักกีฬาไทยหน่อยนะนะให้กำลังใจนักกีฬานะครับแล้วก็ท่านก็ส่งกำลังใจให้ตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านก็เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติว่า UCI นะครับครั้งที่195นะครับที่มอนทรีออลประเทศแคนาดานะครับการประชุม UCI Congress นะครับก็มีประธานสมาประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติว่า UCI ครับมิสเตอร์ดาวิดรับประเชียงนะครับเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเรามีผู้แทนสมาชิก206ชาตินะครับก็มีสาระต่างๆนะในการประชุมกันนะครับเนื้อหาประชุมที่น่าสนใจคือโครงการสนับสนุนนักกีฬาก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2021นะฮะซึ่งทาง UCI แจ้งว่าจะจัดโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา1เดือนนะก่อนการแข่งขัน UCI Cycling World Championship 2021นะที่มองบลังนะครับแล้วก็นักกีฬาก็จะให้นักกีฬาตัวแทนประเทศชาย1คนหญิง1คนอายุระหว่าง18ถึง23ปีเข้าร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็จะสนับสนุนค่าเดินทางค่าที่พักนะซึ่งสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยก็จะติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขอย่างละเอียดนะครับเราจะคัดเลือกนักกีฬานะซึ่งเป็นนักกีฬารุ่นใหม่นะครับไปฝึกซ้อมนะเก็บตัวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเก็บตัวฝึกซ้อมในระดับสูงนะก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับเรื่องของแบดมินตันได้แชมป์ไปแล้วทีมหญิงเนี่ยแข่งกันที่อิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิญี่ปุ่นนะรอบชิงชนะเลิศประเภททีมนะยินกับญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าจีนชนะญี่ปุ่นไปนะ3ต่อ0คู่อ่ะโหสู้กันยากเลยญี่ปุ่นสู้จีนไม่ได้เลยนะฮะหวังจือยี่เอาชนะนะมือ2ของโลกนะเอาชนะอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ2ต่อ1เกม14 21 21 19 21 17นะนํา1-0หญิงคู่มือ1นะคู่ของน้องหลิวเซงซูกับตันหนิงนะตู้เย็นนะโอ้โหตันมากแข็งแกร่งมากนะคู่มือหนึ่งของโลกครับเอาชนะคู่ของมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะ2ต่อ0เกมนะครับตันหนิงกับหลิวเซงซูนี่เขาอุ่นเหนียวจริงๆนะครับแล้วก็หญิงเดี่ยวมือ2เฉินยู่เฟยนะมือ4ของโลกเอาชนะโทโมกะมิยาซากิมือ7ของโลก2ต่อ0เกมจีนก็ชนะญี่ปุ่น3ต่อ0คู่คว้าเหรียญทองทีมหญิงเป็นสมัยที่10นะยาวเลยนะส่วนญี่ปุ่นเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้และอินโดนีเซียนะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วนะความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกพักแข่งขันชั่วคราวจากผลการตรวจสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์นะจนต้องพลาดการแข่งขันศึกเอเชียนเกมคราวนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะบอกว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วนะซึ่งจะรู้ผลในวันที่26กันยายนนะซึ่งหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมแบดมินตันจะเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาเพื่อขอผ่อนผันหนักเป็นเบาต่อไปนะครับส่วนนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬายังระบุว่านะสภาพจิตใจของน้องพิงค์ตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่นะครับเพราะว่าตั้งใจแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้มากเพราะเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของน้องด้วยนะโดยทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยโอลิมปิกไทยและก็ทุกๆหน่วยงานนะช่วยเหลือด้านอื่นๆเต็มที่นะส่วนเรื่องของคดีก็ต้องปล่อยให้เป็นตามกระบวนการเพื่อความโปร่งใสนะครับเป็นกำลังใจให้น้องพิงค์พิชญามนนะครับนะขอให้กำลังใจที่เข้มแข็ง

อยู่กับน้องนะครับแล้วก็เรื่องของคดีความขออภัยนะเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของโดปอะไรต่างๆเนี่ยก็รอติดตามผลกันต่อไปนะครับนี่คือแบดมินตันนะครับส่วนร้อยเมตรชายนะครับเมื่อสักครู่จบลงไปนะครับบิวพลพลบุญสอนโชว์ฟอร์มสมราคารอบคัดเลือก 9.95 วินาทีครับโอ้เข้าเป็นที่1ของฮีทที่1ครับ 9.95 เวลาดีที่สุดของบิว 9.94 นิดเดียวฮะปลายนี่มีผ่อนด้วยนะนะก็เป็นเวลาดีที่สุดอันดับที่2ของเจ้าตัวนะดีที่สุดคือ 9.94 ตอนนี้ทํา 9.95 นะโอ้โหผมคิดว่ารอบรองชนะเลิศรอบชิงวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาจะดีกว่านี้อีกนะครับนะเข้าสู่รอบรองนะครับที่2ของฮิตของบิวนี่เป็นนักวิ่งจากจีนนะฮะ 10.22 แล้วก็จากอินเดีย 10.36 มีนักวิ่งจากตอนออกกลางคนนึงในฮิตที่3นะ 10.06 ด้วยนะครับรอบรอง100เมตรนะมีพรุ่งนี้นะ25กันยายนนะฮะรอบรอง100เมตรชายนะฮะก็ 17:33 นาทีนะครับส่วนหญิงของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองหมดเลยนะครับทางด้านของสุการดาเพชรรักษาแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันอ่อนตาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็เข้าเส้นชัยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสุการดา 11.54 นะเข้าเป็นอันดับที่3นะครับนะฮะแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันออนตาเนี่ยนะเข้าเป็นทำสถิติ 11.45 นะครับเข้ามาเป็นที่1ของกลุ่มด้วยนะเบลนะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมมาเข้ารอบต่อไปพรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับ 17:13 นาทีนะจะได้ดูกันว่า100เมตรนะทั้งหนุ่มแล้วก็สาวของเราระยะสั้นเนี่ยเข้าถึงรอบชิงมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วน 4x400 เมตรนะรอบคัดเลือกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโอ้โหของเรากลุ่มในฮิตที่1เนี่ยเจอรวมกับทางด้านของ 4x400 เมตรชายระดับทีมหมาโหดทั้งนั้นเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหในระดับไปโอลิมปิกเนี่ยนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์บาเรนน่ะสู้อย่างเต็มที่อ่ะครับนะโอ้โหสู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของเรานะทางด้านของใบบัวนะครับพิชยาเบนนี่โพธนำนะครับ4x4 ผัดผสมนะมีออโต้คุณพัฒน์นะมีภูมิอดิศักดิ์สู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ไหวฮะก็ได้อันดับที่5นะได้อันดับที่5นะครับ3นาที23.94นะฮะพี่บาเรนที่1อ่ะ3นาที15เวียดนาม3นาที16นะครับญี่ปุ่น3นาที16อ่ะโอ้โหนะครับก็ทางด้านของบาเรนเวียดนามญี่ปุ่นเข้ารอบนะครับรอบชิงก็พรุ่งนี้รอบชิงของ4x4ผัดผสมเนี่ยคืนนี้ 20:15 นาทีแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรนะ 10,000 เมตรหญิงของเราไม่มีนะ 10,000 เมตรในระยะกลางเนี่ยของเราไม่มีนักกีฬาที่ไปต่อกรกับทางด้านของนักกีฬานะจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าจากบาเรนอะไรได้นะครับตอนนี้วิ่งไปแล้วประมาณสักเกือบ8กิโล 8,000 เมตรนะวิ่งไป26นาทีแล้วนะครับโอ้นะครับก็ถือว่าความเร็วดื้อเหลือประมาณเหลือประมาณ2 กิโลเพจ 3.3 นะก็เหลือประมาณไม่น่าประมาณ34นาทีนะฮะก็ผู้หญิงก็จะเข้าเส้นชัย 10,000 เมตรนะฮะนะครับก็รอลุ้นกันว่าใครจะได้นะครับตอนนี้ที่มีอินเดียนะมีญี่ปุ่นนะครับคนนำอยู่ผมไม่แน่ใจว่าชาติอะไรนะครับก็คงจะได้เห็นในรอบท้ายนะครับฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายซ้อมไปเต็มที่เลยนะครับฟุตบอลชายวันนี้นะซ้อมกันอยู่ที่สนามอิชูซุกะโอกะนะครับสปอร์ตสแควร์นะที่ไอจินะครับก็เตรียมตัวในการเจอกับจีนนะครับนะโอ้นะเจอกับจีนก็วันนี้เนี่ยทางด้านของโค้ชทวดชัยดำรงองค์ตระกูลนะซ้อมลงแท็กติกนะในการเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับ15 นาฬิกา 26 กันยายนนะ26 กันยายนนะครับเจอกับจีน26 กันยายนวันเสาร์นะขออภัยวันเสาร์นะเจอกับจีนก็ต้องลุ้นกันหนักหน่อยนะจีนเขาก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแท็กติกของเราที่โค้ชทวชัยมงคลองตระกูลนะใช้ความคล่องตัวของนักกีฬาของเรานะในการสู้กับจีนนะครับชนะคีกิสมา3-2ชนะฮ่องกง5-1แพ้ญี่ปุ่น0-3เจอกับจีนพรุ่งนี้15 นาฬิกานะครับที่โตโยต้าสเตเดียมนะครับถ้าชนะนะของเราจะไปเจอผู้ชนะรองเกาหลีใต้หรือว่าเวียดนามนะครับนะฮะในรอบรองนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นอุซเบกิสถานเจอกับซาอุดิอาระเบียนะฮะผู้แพ้ผู้ชนะก็จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือนะครับนะก็รอบรอง30

0: ยายนนะครับเชียร์นะ26กันยายนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งทีมชาติไทยนะครับในการเจอกับจีนนะครับถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวีนะครับไทยกับจีนนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะครับใครเป็นแฟนแมนยูนี่นะใครเป็นแฟนแมนยูเขาจะเปิดขายชิ้นส่วนหญ้าสนามโอทราฟอร์ดนะครับนะเก็บความทรงจำ14ปีนะหญ้าที่สนามโอทราฟอร์ดนะครับ125ปอนด์เป็นเงินไทยก็คูณเอานะ 5,500 บาทนะให้แฟนฟุตบอลเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับหลังจากที่ทำการรื้อแล้วก็เปลี่ยนพื้นสนามครั้งแรกในรอบ14ปีนะครับหญ้าในสนามโรงละครแห่งความฝันนะครับขนาด 7x7 ซมนะครับ7x7ซมเท่ากับ49ตารางเมตร19ตารางซมใช่ไหมนะฮะก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะใส่กล่องบรรจุภัณฑ์อย่างดีนะกล่องบรรจุภัณฑ์อะคริลิกอย่างดีนะก็เก็บไว้นะให้แฟนนะแฟนๆของแมนยูเก็บไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะซื้อได้นะสมาชิกตัวปีของสโมสรจะได้สิทธิ์ก่อนนะฮะส่วนสมาชิกจากไทยผมก็หลายคนก็จะเป็นสมาชิกอยู่เหมือนกันนะนะฮะก็แฟนแมนยูหาไปสับสนก็ได้นะนะครับแฟนแมนยูย่าสนามจริงด้วยนะนักเตะแมนยูเหยียบกันตรงนั้นแหละครับนะฮะสนามนะก็เป็นหญ้ากลิ่นหอมนะเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปสนามโอทราฟอร์ดนะสมัยที่เขาตัดหญ้าพอดีนะครับแล้วก็ทางด้านของเจ้าที่บอกว่าหญ้าที่เขาทิ้งในถังอ่ะเก็บได้ก็เลยเก็บมาใส่ถุงเก็บมานะเขาตัดหญ้าพอดีตอนที่ไปเยือนโอทราฟอร์ดนะครับกีฬาพาเดลครับก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งนะซึ่งเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับทางด้านของสิงห์นะประกาศสนับสนุนสมาคมกีฬาพาเดลไทยร่วมผลักดันพาเดลสปอร์ตเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะจากระดับโลกแล้วไปสู่ระดับโลกแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ระดับเวทีนานาชาตินะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่กีฬาพาเดลเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับคุณวรวุฒิพลพักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดนะครับแล้วก็เจ้าที่บริหารโคซีโอของบริษัทบุรอดเทรดดิ้งจำกัดนะบอกว่าพาเดลเป็นสปอร์ตเทรนด์ของโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วให้แล้วก็ได้รับความนิยมกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับมีผู้เล่นกว่า38ล้านคนนะก็เลยมองเห็นโอกาสที่นักกีฬาไทยจะเติบโตพร้อมกับกีฬาชนิดนี้จะได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกนะครับจึงเป็นก้าวสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนนะครับนะเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาพาเดลไทยได้เจริญเติบโตนะแล้วก็สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันในการทัวร์นาเมนต์สำคัญในอนาคตนะครับซึ่งทางด้านของนายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับคุณสุภลักษณ์ชัยโรจน์นะครับบอกว่าการสนับสนุนจากสิงห์นะฮะจะช่วยส่งเสริมช่วยสร้างความพร้อมให้กับนักกีฬาและก็ทีมงานในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในการสนับสนุนพัฒนากีฬาพาเดลในประเทศไทยนะครับไม่ว่าในเรื่องของนักกีฬาโค้ชกรรมการสนามแข่งขันนะครับนะแล้วก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับพาเดลนะแข่งขันกันนะครับ4คนนะครับมีทีมชายนะครับมีอานพนะแล้วก็มีสเตฟานโนนะส่วนทีมหญิงก็คือดาเรสนะครับแล้วก็นาตาลีนะครับแข่งขันกัน28กันยายนถึง4ตุลาคมนะนี่คือกีฬาพาเดลนะครับคุณฟังครับกรีธานี่ตอนนี้ไปกี่รอบแล้วนะผ่านไป30นาทีญี่ปุ่นครับโอ้ฉีกลีดออกมานะแล้วก็มีอินเดียตามอยู่ที่3มีนักกีฬาจากบาเรนถ้าผมจะไม่ผิดนะอยู่ที่2อยู่นะ1 2 3นะกำลังวิ่งเตะคู่กันมาใครจะได้นะเหรียญทองเหรียญนี้นะญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับนะบาเรนที่2อ่ะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วที่3อินเดียนะ3คนนี้แหละนะนะครับลุ้นกันนะนะลุ้นกันว่าใครจะได้เหรียญนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว31นาที30วินาทีนะครับคุณผู้ฟังครับเนเน่รอยัลนะฮะสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สร้างปรากฏการณ์คว้าแชมป์บนเวทีอเมริกา Got Challenge นะครับ AGT 2026นะครับน้องเนเน่รอยัลน้องแพรวรัติการอําลอยนะครับวัย16ปีจากภูเก็ตนะครับก็บนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์นะครับก็โอ้โหนี่คือสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกได้หันมามองเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบออดิชั่นนะเพลงซอมบี้นะนะครับใช้เทคนิค two hand tapping นะกีตาร์ยังแม่นยำนะฮะแล้วก็มาในรอบที่2นะเพลงนะของฮิชเรียนะของมิวนะครับในรอบไลท์คอลิฟายนะครับแบ็คโฮซันนะจากซาวการ์เด้นมาอีกนะสุดท้ายในรอบไลท์โกลเด้นบัสเซอร์ได้ไลท์โกลเด้นบัสเซอร์นะในรอบก่อนหน้านั้นนะครับจากเมลบีนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีดไล่มาเล่นคู่กับทางด้านของเมื่อเช้านี้นะเล่นคู่กับทางด้านของลิงคินพาร์คด้วยนะครับในเพลง The Emptiness Machine นะครับโอ้โหแล้วก็ได้รางวัลนะครับเป็นแชมป์นะในเนโรย่านะคว้าแชมป์ อเมริกันก็อตชาเลนจ์ยินดีด้วยนะสาวไทยเก่งจริงๆนะต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆนะครับนะอายุ16ปีนะครับสร้างกระแสนะครับไม่ใช่เป็นลูกสาวคนไทยแล้วนะตอนนี้นะต่างชาติบอกว่านี่คือลูกสาวของชาวร็อกทั่วโลกนะครับยินดีกับเธอด้วยนะฮะเพลงร็อกนี่แม่นะเล่นคือความพยายามของเธอนะกับกีตาร์ที่ใช้แข่งขันนะทางด้านของ Ibanez MC 300นะโอ้โหโชว์ฝีมือเกินวัยเลยทีเดียวนะในการลีดกีตาร์ต่างๆนะครับร้องได้เล่นได้นะครับนะฮะชื่นชมนะครับแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงนะครับส่วนต่อไปจะเป็นอย่างไรอนาคตของเธอนะจะทางไหนมีข่าวว่า13ตุลาคมจะมาเล่นที่สิงคโปร์นะเล่นที่สิงคโปร์นะไลฟ์คอนเสิร์ตของวงอะไรสักอย่างนึงอ่ะ A7X อะไรต่างๆนี่แหละผมจำชื่อวงไม่ได้ขออภัยนะเล่นที่สิงคโปร์13ตุลาคมนะนี่นะครับผมเชื่อว่าเธอกลับมาไทยเมื่อไหร่แล้วแฟนคลับรอต้อนรับยินดีด้วยนะครับน้องเนเน่นะครับว่าดวงกีฬาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบ

เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโปรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ในคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรเริกทจวพปร3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์

0: ราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคม2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาสำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาชั้น3โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล2569และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์

ชุดณศิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อศิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาค

0: ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่เชิญประธานาธิบดีปูตินให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะพิจารณาเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวและจะดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านช่องทางทางการทูตศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Impact Lab และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวานนี้ที่คาดว่าปรากฏการเอลนินโยในปีนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปี2570โดยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ไนจีเรียอินโดนีเซียซูดานอินเดียบราซิลและสหรัฐนอกจากนี้ปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนราว50ล้านคนอาจเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นนายดาริโออาโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐและนายแซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้เตือนว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามเพื่อตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI ขณะที่สหรัฐและจีนเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันในการกำกับดูแลและควบคุมเทคโนโลยีดังกล่าวโดยสหรัฐมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบใหม่แต่จีนเลือกบังคับใช้กฎระเบียบที่ควบคุมอัลกอริทึมรวมถึงต้องมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอย่างชัดเจนบนเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-9และ15-10ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอคู่ปรับเก่ามาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมา2-1ทีมในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 น.ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-4และ15-9ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ที่เอาชนะอินโดนีเซียมา2-0ทีมยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทเรือกันเชียงภายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาภายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านและเหรียญเงินนักกีฬาจากฮ่องกงมวยสากลรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบแรกจันแจ่มสุวรรณเพ็งดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024เอาชนะหว่างง็อกไมล์นักชกจากเวียดนามด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินเนียนฉินนักชกจากไชนีสไทเปต่อไปส่วนในรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกจุธามาศรักษัตดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแพ้เฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายเทเบิลเทนนิสรอบ2ในประเภทหญิงคู่สุธาสินีเทวตบุตรกับอรมันภารนังคู่มือ18ของโลกเอาชนะคู่จากเลบานอน3เกมรวด11-3 11-1และ11-5ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอคู่จากไชนีสไทเปต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบแรกทิตพัฒน์ปรีชาญาณดาวรุ่งวัย16ปียังฟอร์มร้อนแรง

0: ยังเอาชนะนักกีฬาจากปากีสถานขาดลอย4เกมรวด11-4 11-7 11-6 และ11-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างหวังชูฉินมือ1ของโลกจากจีนต่อไปกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกเฟรย่าสริยาบราวทำคะแนนได้ 41.76 คะแนนจบอันดับ11ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คชายรอบคัดเลือกกอนวิทเกตแก้วทำคะแนนได้ 52.71 คะแนนและไบรอันแวนอุปพงศ์ทำได้ 47.00 คะแนนไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนที่1จะเป็นจีน71เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้9เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการ7-5 2-6 และ3-1รีทายผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองที่เอาชนะคงทรัพย์คงคามือวางอันดับ4จากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1จากชลบุรีเอาชนะสุกฤตตาสุกแก้วจากพัทลุง2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้ธนัชพรผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับรดามนัทวีวัฒน์ที่เอาชนะริโอฮิกาชินักหวดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น2-0เซต6-2และ6-0วอฟบวกทีมจากลีกรองของประเทศเยอรมนียกเลิกสัญญาคริสเตียนเอริกเซนกองกลางทีมชาติเดนมาร์กด้วยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายเพื่อให้มิดฟิลด์รายนี้กลับไปพักผ่อนและใช้เวลาใกล้ชิดกับครอบครัวหลังวูบหมดสติระหว่างเกมทีมชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่2หลังเคยเกิดเหตุในศึกยูโร2020ซึ่งเอริกเซนมีสัญญากับทัพหมาป่าแห่งเมืองเบียร์ไปจนถึงเดือนมิถุนายน2027แต่ได้ขอยุติสัญญาก่อนกำหนดโดยยังไม่มีการยืนยันว่าจะประกาศแขวนสตั๊ดหรือไม่ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
4: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแท็กชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะเจริญรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุก

่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเช่นเคยค่ะเราจะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งก็เป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนะคะได้ใช้เสรีภาพทางด้านวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกของประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้านะคะหมายถึงผ่านที่จัดวางซ้อนเป็นผ่าน2ชั้นใบบนนะคะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่ทางรายการ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: จะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องขณะที่เทศบาลหนองบอนนำเรือท้องแบนรับส่งประชาชนจากน้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางคมนาคมส่งผลกระทบในการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยคลองบ่อไร่มีระดับน้ำ5เมตร80เซนติเมตรส่วนคลองแอ่งบริเวณสะพานคอแลมีระดับน้ำ5เมตรขณะนี้พบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดจึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เทศบาลตำบลหนองบอนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งจนประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านเรือนได้เทศบาลตำบลหนองบอนนำเรือท้องแบนให้บริการรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มกว่า 14,000 รายเตรียมของบกลางจำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้ยืนยันไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาน
4: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มอีก 14,400 รายรวมมีผู้กู้ต้องเร่งดำเนินการประมาณ 75,000 รายจะเร่งรัดการอนุมัติให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อวันพร้อมกับเร่งของงบกลางปี2569จำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มี

0: นโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนขณะที่การบริหารจัดการหนี้กยศ.เตรียมปรับระบบให้มีความยืดหยุ่นและยึดผู้กู้เป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหาหนี้ทางเทคนิคของผู้กู้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายซึ่งค้างชำระเพียง 500 ถึง 1,000 บาทโดยเปิดทางเลือกในการชำระหนี้ทั้งการปิดยอดหรือขยายระยะเวลาการหักเงินเพื่อให้เหลือจำนวนกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการจริงกว่า 1,500,000 รายให้เหลือประมาณ 1.5 ล้านรายนอกจากนี้คณะกรรมการกยศ.ยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษผ่านการกู้ยืมประเภทที่5เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงานอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบในทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 สร้างเสถียรภาพตลาดและส่งเสริมความมั่นคงให้เกษตรกรโคนม
2: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่4/2569มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570ซึ่งจะมีกรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับการจำหน่ายน้ำนมโคอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปชวนันมาลีรายงาน
1: ปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาตาอุลละทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศแห่งปากีสถานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานส่งอากาศยานไร้คนขับโดรนจำนวน8ลำและยิงปืนโจมตีจุดตรวจชายแดนของปากีสถานด้านนายซาบีฮุลละมูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้กองทัพปากีสถานที่โจมตีพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันที่คนไทยเรายิ้มมีความสุขนะครับน้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์คนแรกของประเทศไทยนะโอ้สุดยอดล็อกเกอร์สตาร์หญิงของไทยเรานะครับอ่ะคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรครับชั่วโมงที่2แฟนคลับท่านเยอะและก็รออยู่อ่ะไปพบคุณหมอมกรเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีลมครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ทำไมใส่เสื้อสีนี้เนี่ย
3: มันสบายดี
2: สีแบบสบายๆ
3: วันนี้เย็นๆสบายๆ
2: เออแล้วอากาศ
3: อ่อนตลอด
2: ใช่เห็นจากแก้วน้ำท่วมไม่ใช่เหรอคุณหมอ
3: โอ้โหก็เราต้องเฝ้าระวังฮะ
2: กระบิน
3: น้ำก็เออขึ้นมาเริ่ม

0: เขาปักธงสีแดงแล้วอ่ะ
1: โอ้เตือนแล้วเตือนแล้วใช่ไหม
0: เต
1: ือ
0: นแล้วฮะเตือนแล
1: ้
0: ว
1: กบินบุรีก็ท่วมบ่อยนะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ฮะอ๋อครับเป็นไงติดแล้วติดตามน้องเนเน่บ้างป่ะครับ
0: โอ้ตามฮะก็คือตามตั้งแต่รู้ว่าไปประกวด
1: อ่าครับ
0: เล่นครั้งแรกๆนะ
1: คร
0: ับก็ตามดูน
1: ะ
0: คือหลายคนเนี่ยจะคิดว่าโอ้โหมีพรสวรรค์มีอัจฉริยะอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะใช่ครับส่วนหนึ่งอ่ะน้องเนเน่เขา
1: ต้องมีอยู่ในตัวบ้างแหละครับผม
0: แต่ว่าที่ผมตามดูจริงๆนะคือผมว่าเขาฝึกฝนหนักมาก
1: เขาตั้งใจใช่วันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงอะไรเงี้ยฝึกโอ้โหตั้งใจฝึกมากฝึกหนักฝึกหนักจริง
0: ๆเองจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีพรสวรรค์หรือเปล่าคือเท่าที่ตามดูว่าน้องเขาเล่นแล้วเขาชอบ
1: ใช่
0: แล้วก็เล่นกีตาร์นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยตอนแรกจะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
1: ใช่
0: เขาก็เลยบอกไม่มีอะไรเรียนก็ไปเรียนกีตาร์เนี่ย
1: ดนตรี
0: ผมว่าเขาชอบเขาชอบแล้วเขาฝึกฝนเน
1: า
0: ะฝึกฝนแล้วก็ทางครอบครัวก็สนับสนุนนะครับแล้วก็ไปเล่นเปิดหมวกที่ตลาดนัดที่ภูเก็ตเน
1: า
0: ะ
1: นาคา
0: ผมตามไปดูคลิปแรกๆเนี่ยคือแบบไม่มีใครมองเลยนะตัวโล่แบบว่าคนก็มองผ่านไปผ่านมา
1: ใช่
0: ก็ปลื้มใจจริงๆนะ
1: นะปลื้มใจจริง
0: เขาไปถึงตรงนั้นได้เลยนะแต่ว่าผมให้เครดิตเรื่องของความพยายาม
1: ความอดทนความตั้งใจตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจเรียนรู
0: ้ต้องนะใช่ครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะผมว่าคนไทยนะถ้าตั้งใจอะไรจริงๆเนี่ยเราทำได้นะ
1: ครับเราไม่แพ้ชาติไหนแล้วถ้าหากว่าเราตั้งใจทำนะนี่แหละ
0: วอลเลย์บอลก็ชนะเห็นไหมไปปิดนะ
1: โอ้โห
0: วอลเลย์บอลนะฮะตอนนี้เอเชียนเกมด้วยโอ้แต่บอลแพ้ญี่ปุ่นหมดลูกแล้วเนี
1: ่ยไม่เป็นไรแล้วก็เข้ารอบ
0: แต่
1: แพ้แบบ
0: ฮ่องกงอ่ะยอด
1: เราแพ้แบบยังไงก็เข้ารอบแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่เต็มที่เดี๋ยวไปวัดกับจีนไปวัดกับจีนรอบ8ทีม
0: คือผมยังจำได้นะพี่โรมคือจีนเนี่ยแบบที่ประทับใจที่สุดก็คือ1990เนี่ย
1: เอเชียนเกม
0: ที่วันเอเชียนเกมที่จีนเลยอ่ะที
1: ่
0: วันท่าจีน
1: อ
0: ่ะที่1พฤษภาคมจำได
1: ้
0: ประเปิดช้างมูลยิงเข้าไปแบบนั้นเป็นจำได้เลยตอนนั้นคือประกวดโอ้โหนี่ล่าแ
1: หละ
0: ก็หวังว่าวันเสาร์นี้จะ
1: มีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วจีนกับไทยไม่ได้ห่างกันมากนะ
0: พอได้
1: พอมีความหวังพอมีความหวังครับ
0: ที่แต่เอเชียนเกมรอบนี้เขาดูกันทำไหนที่ขึ้นลงไปหาทางด
1: ู
0: ไม่ได้
1: ดู
0: ที่เนี่ยมันมี
1: มีช่องถ่ายทอดเดี๋ยวนี้ไม่มีถ่ายทอดให้ดูแล้วต้องฟรีทีวีคือไม่มีทรทแล้ว
0: นั่นดิ
1: ก็ต้องแอบดูในเน็ตเอา
0: แล้วอย่างนี้มันไม่มีอะไรบัคแฮกอะไรนี้แล้วแหละว่ามันยังไงอ่ะมันไอ้นี่มันต้องได้ดูดิย
1: ัง
0: ไง
1: นั่นน่ะสิมันก็
0: ฟุตบอลโลกอ่ะไม่ต้องดูก็ได้ฟุตบอลโลกยูโร
1: เราไม่ได้เข้ารอบอ่ะเนาะ
0: แบบนี้มันต้องได้ดูก่อน
1: นั่นน่ะสิแต่นี่มันน่าเป็นข้อคิดอยู่เหมือนกันนะ
0: อันนี้น่าดูนะพูดจริง
1: เพราะว่าไทยนักกีฬาไทยแข่งเยอะ
0: เดี๋ยวมีวิ่ง100เมตร
1: ใช่แข่งเยอะวันนี้คุณก็ตามไปถ่ายนักกีฬาไทยเอาลิขสิทธิ์แพงไม่ค่อยมีตังค์สรุปไม่ค่อยมีตังค์แล้วกันเนาะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับผมเชิญครับ
0: ก็วันนี้ครับเป็นวันที่24กันยาครับเป็นวันพิเศษนะครับวันสำคัญของชาวสาธารณสุขนะครับวันนี้เป็นวันมหิดลครับผมกันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่ระลึกวันคล้ายสวรรคตนะครับสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกนะครับ
1: ครับ
0: เป็นต้นพระสืบตระกูลมหิดลนะครับก็เป็นองค์เจ้าที่มีความสำคัญมากนะครับคือท่านเป็นลีดเดอร์เรื่องของระบบการสาธารณสุขการแพทย์นะครับแล้วก็วางรากฐานให้เรามาจนถึงปัจจุบันนี้ ี้นะครับก
1: ็
0: วันนี้ใน

0: ในหลายจังหวัดนะทุกจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลสถานที่ศึกษานะครับโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะมีการจัดวางพิธีวางพวงมาลา
1: น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านคือพ่อของรัชกาลที่8กับที่9ใช่ไหม
0: ต้องครับใช่ครับ
1: เป็นเสด็จพ่อของ
0: เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัตินะฮะท่านให้ฟังนะครับโอ้ผมมาอ่านแล้วผมรู้สึกประทับใจมากว่าท่านมีแนวคิดเนี่ยนะครับค่อนข้างกว้างไกลเลยคือท่านเป็นหมอนะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าท่านไปศึกษาสาธารณสุขก่อนเพราะว่าอยากจะเอามาวางระบบก่อนนะครับเพราะหมอเนี่ยมันรักษาแค่คนเดียวนะหมอเนี่ยรักษาโรคบางทีรักษาโรคเดียวได้รักษาได้คนเดียวได้นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าระบบดีระบบสาธารณสุขดีเนี่ยมันช่วยทั้งประเทศ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ใช่
0: แนวคิดท่านเนี่ยคือโอ้โหเอามาปรับใช้แล้วก็ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นแพทย์นะครับในช่วงไลฟ์เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟัง
1: โอ้น่าติดตามน่าติดตามมากนะครับช่วงไลฟ์สดทาง Facebook หลัง5ทุ่มไปแล้วนะฮะคุณหมอไลฟ์สดต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับช่วงนี้เอามาเตือนอีกแล้วครับกรมควบคุมโรคครับหน้าฝนมาทีไรเตือนเก็บเห็ดป่าฤดูฝนนะฮะเสี่ยงเป็นพิษปี69เนี่ยป่วยกว่า 3,200 รายนะฮะแล้วก็เสียชีวิตแล้ว11รายครับเมื่อวันนี้นะฮะ24กันยายนในแพทย์บนเพียรธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติซึ่งมีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้ขึ้นปะปนกัน
1: โ
0: ดยลักษณะของเห็ดบางชนิดมีความคล้ายคลึงกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำมาปรุงอาหารหรือไม่ตั้งใจถึงว่าพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดที่เป็นประจำนะครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายอัตราการตายอยู่ที่ 0.036 ต่อประชากรแสนคนนะครับโดยกลุ่มที่ป่วย3อายุสูงสุด3ลำดับแรกได้แก่กลุ่ม60ปีขึ้นไปรอลงมาเป็น 50-59 ปีและกลุ่มอายุ 40-49 ปีตามลำดับนะครับโดยเขตสุขภาพที่พบมากที่สุดลำดับแรกได้แก่เขตสุขภาพที่10รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่8สุขภาพที่9นะครับและเขตและ1ตามลำดับโดยภาพรวมสถานการณ์เห็ดพิษยังคงพบในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแต่ท่านบุญเทียนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับอาการหลังได้รับพิษจากเห็ดผู้ป่วยอาจเริ่มมีอาการตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงหลังกินเห็ดพิษนะฮะอยู่กับชนิดและปริมาณของสารพิษอาการอาจมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายปากวายจนเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ดควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดนะครับ แจ้งประวัติกินเห็ดหากเป็นไปได้ให้นำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วยเพื่อให้แพทย์ใช้วินิจฉัยประกอบการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยกรมควบคุมโรคขอย้ำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถยืนยันชนิดได้นะครับทั้งนี้อาจมีอาการสงสัยว่าจะได้รับเห็ดพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับผมนะครับก็มีเขามีคำขวัญ นะฮะให้ยึดหลักนี้นะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะครับเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บ
1: ไม่เก็บไม่กินไม่คุ้มไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงว่ากันเถอะ
0: แล้วก็ความเชื่อในการทดสอบเห็ดนะฮะเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากไส้สอบเห็ดแล้วสังเกตการเปลี่ยนสีเนี่ยไม่สามารถใช้ได้จริง
1: ครับ
0: นะก็ต้องระวังด้วยนะตอนนี้จะทานอะไรก็ดูดีๆนิดนึงนะครับก็มาเตือนกันทุกปีนะก็ยังป่วยโควิดปีน 3,200 รายนะเสียชีวิต11รายนะครับก็ยังต้องระวังกันครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้จะเอาเรื่องของเกณฑ์การวินิจฉัยครับ

0: นะครับเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลย นะครับซึ่งตอนนี้โครงข่ายของการบริจาคอวัยวะเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศนะครับในทุกภาคเนี่ยจะมีโรงพยาบาลที่สามารถที่จะเก็บอวัยวะได
1: ้
0: นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งไปยังสถาบันโรงเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได
1: ้
0: นะครับนะก็ของทางภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลชลบุรี
1: ชลบุรี
0: เป็นโรงพยาบาล
1: ประจำภาค
0: แม่ข่า
1: แม่ข่า
0: ที่จะเก็บอวัยวะนะครับแล้วก็จะส่งอวัยวะเนี่ยไปให้ผู้ที่ต้องการต่อไปแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะต้องมาจากผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: วันที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีการแจ้งความประสงค์ถ้าได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยก็สามารถดำเนินการเก็บอวัยวะได
1: ้
0: ทีนี้ขั้นตอนสำคัญเนี่ยนะครับก็คือจะต้องวินิจฉัยก่อนครับ
1: ว่า
0: ผู้ป่วยอ่ะเสียชีวิตแล้วตรงเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยภาวะเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหัวใจหยุดเต้นนะ
1: สมอง
0: มันจะหมายถึงภาวะก้านสมองตายครับก้านสมองตายทำไมต้องก้านสมองนะครับเพราะสมองคนเราเนี่ยจะมีสมองใหญ่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มันจะเลี้ยวเล็กลงมาเนาะแล้วก็มาที่ก้านสมองหลังจากนั้นเนี่ยลุดถึงจะลงไปที่ไขสันหลังนะครับตรงก้านสมองเนี่ยทำไมจะต้องเป็นก้านสมองเพราะก้านสมองเป็นศูนย์รวมของชีวิตครับเป็นศูนย์รวมของการหายใจเป็นศูนย์รวมของการเต้นของหัวใจการควบคุมเกลือแร่กดดันถ้าการสมองตายทุกอย่างจบฮะนะครับทุกอย่างจบนะสมองใหญ่เสียหายเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะ
1: ครับ
0: สมองใหญ่สมมติว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบใหญ่ๆมากๆนะครับแล้วมันอยู่แค่ด้านบนเนี่ยยังไม่ตายนะเพราะว่าก้านสมองยังทำงานอยู่เช่นโอเคอาจจะนอนไม่รู้เรื่องนะนอนอ่อนแรงครึ่งซีกไม่ตอบสนองแต่ไม่เสียชีวิตนะครับหัวใจหยุดเต้นนะครับแต่ถ้ามีเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจปั๊มให้เลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอนะคือเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องเรียกเอ็กโมนะต่อให้สมองหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ไปปั๊มข้างนอกแล้ววนเลือดกลับมาใหม
1: ่
0: ก็อยู่ได้นะครับก็ยังเพราะว่าถ้าสมองไม่ตายเนี่ยก็ยังถือว่าย
1: ังมีชีวิตครับ
0: ใช่แต่ถ้าสมองตายเมื่อไหร่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเพราะนั้นเกณฑ์การวินิจฉัยสมองตายเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมแยกคำศัพท์ที่เรามักจะงงๆกันก่อนนะฮะคือเวลาคนไข้ฟึมเนี่ยนะครับมันจะมีการประเมินการรู้สติเนี่ยหลายระดับนะครับเช่นซึมนะหมดสติโคม่าแล้วก็สมองตายถ้าซึมเนี่ยโอเคซึมเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแน่ๆใช่ไหมแต่ว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานลดลงอันนี้ยังดูไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ถ้าหมดสติหมดสติเนี่ยต้องมาประเมินนะฮะว่าการสมองยังทำงานไหมคือถ้าแค่หมดสติเฉยๆนะการสมองยังทำงานดียังหายใจได้เองดีนะฮะถ้าแบบนี้โอกาสฟื้นตัวจะสูงนะครับถ้าแค่หมดสตินะแต่ถ้าเป็นโคม่านี่คือหมายถึงว่ามันเริ่มมีการขาดเลือดนะฮะหรือความเสียหายของตัวก้านสมองบางส่วนแหละอันเนี้ยคนไข้ก็จะซึมมากขึ้นนะครับแต่ก็จะตรวจเจอความผิดปกติอะไรบางอย่างนะฮะของก้านสมองเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยการฟื้นตัวอาจจะไม่ดีนะนะครับแต่ถ้าเป็นภาวะสมองตายเนี่ยมันจะหมายถึงการทำงานของก้านสมองเนี่ยหยุดไปทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วทางกฎหมายนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะประเมินว่าผู้ป่วยคนนี้นะครับสมองตายหรือยังเนี่ยโดยหลักการเนี่ยจะต้องมีคุณหมอ2คนนะครับมาเป็นยืนยันคอนเฟิร์มซ้ำคือหมายถึงว่าคนนึงตรวจอีกคนนึงต้องตรวจซ้ำนะฮะว่าถูกต้องหรือเปล่านะถ้าเป็นหมอระบบประสาทยิ่งดีนะฮะเป็นประสาทแพทย์ประสาทศัลยแพทย์เนี่ยอันนี้ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้หม

0: ที่มีปริญญาเนี่ย2คนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจซ้ำนะฮะภายใน48ชั่วโมงนะครับตรวจซ้ำ2รอบนะครับการตรวจเนี่ยจะทำอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือจะต้องดูก่อนว่าคนเนี้ยอยู่ในสภาวะที่เรียกไม่รู้ตัวนะครับเป็นภาวะที่ไม่รู้ตัวไม่หายใจนะครับแต่ว่าจะต้องไม่ได้อธิบายได้ว่าซึมคนไข้คนนี้ซึมลงจากการใช้ยาอยู่นะฮะคือหมายถึงว่ามันต้องอธิบายได้จากเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บอ่ะแต่ไม่ได้อธิบายว่าเช่นซึมแบบนี้แล้วมีการใช้ยาพวกยาเสพติดนะฮะใช้ยาพวกระงับประสาทอยู่ยานอนหลับแบบเนี้ยนะฮะจะต้องตัดเหตุปัจจัยพวกนี้ให้ได้ก่อนแต่จะต้องแน่ใจว่าคนไข้ที่หมดสติไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นจากตัวโรคเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการตรวจยืนยันว่าจะเป็นสมองตายหรือเปล่าซึ่งเขาจะเป็นการตรวจนะครับเช่นมีการเคลื่อนไหวได้เองไหมนะฮะเขาจะมีการกระตุ้นการเจ็บปวดนิดนึงนะฮะมีการกดลงไปแล้วดูที่มีการขยับขยื่นไหมถ้ากดลงไปแล้วขยับขยื่นก็แสดงว่ายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมยังทำงานอยู่นะครับส่วนสำคัญก็คือจะเป็นการตรวจเขาเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ของก้านสมองนะครับคือก้านสมองเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทสมองอยู่12เส้นนะครับซึ่งมันจะมีเฉพาะตรงก้านสมองเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นคุณหมอเนี่ยเขาจะตรวจการทำงานของตัวเส้นประสาทสมองเนี่ยนะครับ6อย่างนะครับว่ายังมีการทำงานอยู่หรือเปล่านะฮะเช่นตรวจรูบั้นตาว่าตอบสนองต่อแสงไหมนะครับอันนี้เรามักจะคุ้นกันเนาะบอกรูบั้นตาขยายแล้วแสดงว่าเสียชีวิตซึ่งอาจจะไม่จริงเสมอไปนะ
1: ครับ
0: อื่นด้วยอันนั้นสองเช่นคอร์เนียลรีเฟล็กซ์นะฮะดูเรื่องของการขยับตัวของตาเมื่อมีการกระตุ้นนะครับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าและลูกตานะครับเรื่องของการกลืนอะไรนี้เป็นต้นนะเขาจะมีการตรวจ6อย่างซึ่งทั้ง6อย่างเนี่ยจะต้องไม่ตอบสนองทั้งหมดเลยนะครับจะต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดเนกาทีฟหมดนะครับคือถ้ามีอันใดอันหนึ่งเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าคนไข้จะอยู่ในภาวะสมองตายจริงนะครับต้องตรวจให้ผ่านทั้งหมดก่อนถ้าผ่านทั้ง6ข้อแล้วก็จะไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าแอดเมียร์เทสแอดเมียร์เทสคือหมายถึงว่าเขาจะคือปกติคนหยุดหายใจแบบนี้เขาจะใส่ท่อช่วยหายใจใช่ไหมแล้วก็ใส่เครื่องไว้นะครับใส่เครื่องช่วยหายใจเขาจะลองติดเครื่องช่วยหายใจครับนะฮะแล้วดูปริมาณแอสคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับคือถ้าแอสคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีการหายใจนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นยืนยันว่าผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยถ้าผู้ป่วยอายุไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ตรวจแอปเนี่ยเทสไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าคลื่นไฟฟ้าสมองนะฮะมาช่วยในการวินิจฉัยด้วยนะครับก็จะทำแบบนี้ครับ2ครั้งนะครับครั้งแรกแล้วก็อีก12หรือไม่เกิน48ชั่วโมงถัดมานะครับโดยแค่2คนนะครับในการยืนยันถ้าเข้าเกณฑ์นะครับครบในการวินิจฉัยก็จะยืนยันว่ามีภาวะสมองตายนะครับถ้ายืนยันว่าสมองตายเนี่ยเดสแอนด์เดสก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะนำอวัยวะออกจากร่างได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เป็นการวินิจฉัยที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่ทราบขั้นตอนกันนะฮะว่าทำอย่างไรแต่ปกติเนี่ยคุณหมอก็จะดูแบบนี้นะฮะการจะบอกว่าคนคนหนึ่งเสียชีวิตหรือเปล่าเนี่ยต้องมีการประเมินให้ดีนะครับเพราะว่ามันสำคัญในแง่ของทางกฎหมายแล้วก็เนี่ยจะผูกกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะที่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้สนใจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการทำบุญที่ผมว่ามันหาค่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อชีวิตของอีกหลายๆคนเลยนะครับหนึ่งร่างเนี่ยนำไปใช้ได้เยอะนะฮะดวงตานะครับหัวใจไตนี่ก็เป็นที่

0: ที่ต้องการมากๆนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังครับส่วนท่านไหนที่อยากจะบริจาคอวัยวะเนี่ยสามารถที่จะติดต่อตอนนี้ได้ทุกโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยก็จะมีด้วยรับบริจาคอวัยวะอยู่ก็ลองสอบถามโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านได้เลยครับผม
1: อืมครับครับประมาณนี้นะเบื้องต้นนะครับให้คุณหมอมกรพักเลยครับได้ข้อมูลดีๆมีประโยชน์กันไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่อยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามโดยตรงในประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิมนะฮะ022900473นะครับ022900473เตรียมคำถามให้ดีๆเลยนะฮะเดี๋ยวถามคุณหมอมาก่อนคุณหมอมาก่อนก็จะได้เคลียร์ให้ในประเด็นต่างๆนะครับหลังเบรกครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ื่องจากเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะแตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอเธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกันฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วยเอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหมดีๆๆรถมาแล้วไปกัน
1: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัด

0: สากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยเชิญครับผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะก่อนนะครับ02-290-0473นะต้องการโทรศัพท์ไปที่สายของอภัยภูเบศนะครับก็มีสายที่เป็นเบอร์02เหมือนกันนะครับอยากจะให้เซฟเอาไว้ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้นะครับ02-02-877-10 02แล้วก็02อีกตัวหนึ่งนะครับ877-10เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับสวัสดีครับ
2: คุณนิกโนสันครับภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหมครับ
1: ภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหมฮัลโหล
2: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับ
1: ตกลงคำถามคืออะไรครับ

0: ภาวะขาดน้ำเลยครับ
1: โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
2: ภาวะขาดน้ำก็เป็นภาวะเรียกว่าดีไฮเดรตนะฮะดีไฮเดรตก็ตรงไปตรงมาก็อาจจะเป็นจากการกินน้อยนะครับขาดน้ำจริงๆหรือสูญเสียก็ได้ครับสูญเสียเช่นท้องเสียนะครับหรือว่าเสียเลือดเสียไปทั้งเหงื่ออย่างนี้ก็ได้ก็ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำขึ้นมาในร่างกายนะครับก็แล้วก็นอกจากนี้แล้วยังอาจจะมีเป็นการขาดน้ำจากภายในก็ได้นะเช่นภาวะไข้เลือดออกเนี่ยนะครับไข้เลือดออกเนี่ยเลือดมันน้ำในเส้นเลือดมันจะออกไปนอกนะครับต่อเลือดก็ทำให้ขาดน้ำคือความสำคัญของการขาดน้ำคือมันจะทำให้ช็อกได้ถ้าขาดเยอะๆนะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำในเลือดในวงจรเลือดเนี่ยมันลดลงก็ทำให้ช็อกได้แล้วก็อาจจะแบบพวกสูญเสียเกลือแร่อะไรแบบนี้ครับนะก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขไป
1: โอเคครับอ่ะคงเคลียร์เรียบร้อยนะครับคงเข้าใจนะท่านที่ถามมานะครับสายอื่นที่รออยู่เชิญครับมีโอกาสที่จะสอบถามประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอเชิญครับ02-290-0473นะครับเบอร์เดียวนะฮะเปิดเบอร์เดียวรับทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวเรารับทีละท่านนะผู้ฟังที่มีคำถามมีประเด็นอยากจะปรึกษากับคุณหมอเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
3: อาจารย์หมอสวัสดีอาจารย์หมอ
2: สวัสดีครับเชิญครับ
3: ผมไม่รู้ขึ้นวงกลมเลยตรงหลังคอตรงเหนืออะไรขึ้นมาขนผมอ่ะมันบวมขึ้นมาเฉยๆเมื่อวานนี้เป็นวงกลมเลยเจ็บมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ
2: วงกลมครับเป็นวงกลมเจ็บด้วยแหละ
3: ตรงขนผมลงมาใกล้ๆอะไรอ่ะ
2: ปวดเจ็บเป็นก้อนนูนหรือเปล่าครับ
3: นูนครับ
2: มันเป็นก้อนนูนไหมฮะเป็นก้อนนูนกดเจ็บไหมครับ
3: นูนแล้วก็เจ็บมากเลยแล้วก็เป็นเม็ดด้วยเป็นเม็ดด้วย
2: ก็น่าจะติดเชื้อเป็นฝีป่ะครับไม่เป็นฝีนะครับ
3: ฮะ
2: ต้องไม่ให้คืองี้ผมมองไม่เห็นภาพเนาะแต่ว่าผมรู้แต่ว่ามันน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆเพราะว่ามันนูนขึ้นมาแล้วเจ็บปวดและเจ็บเป็นอย่างรวดเร็วติดเชื้อแน่ๆครับแต่ไม่รู้เป็นไรไปให้คุณหมอดูดีกว่าครับเดี๋ยวต้องกินยาฆ่าเชื้อครับผม
1: ว่าไงนะ
3: ต้องไปโรงพยาบาลให้เช็คดูใช่ไหม
2: ถูกต้องนะฮะผมมองไม่เห็นฮะแต่ผมรู้แต่ว่าน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆครับอาจจะเป็นฝีก็ได้ครับ
3: อาจารย์หมอผมไปโรงพยาบาลรอพอสตอใกล้บ้านได้ไหม
2: ไม่ได้ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับไปให้คุณหมอเขาดูดีกว่าครับ
3: ไม่มันตูมเข้ามาลงเข้ามานูนเข้ามาเลยนูนเข้ามาแล้วปวดนั่นเนี่ยสองคืนเองอ่ะ
2: ก็นี่ไงผมก็เลยว่ามันน่าจะเป็นฝีไง
3: โอ้รู้ตัวเขานั่นเลยมันวงใหญ่ละประมาณใหญ่กว่าใหญ่กว่าเหรียญได้ดิ
2: ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับ
3: ใหญ่กว่าอ๋อใหญ่กว่าขออีกเรื่องนะอาจารย์หมอมันปวดท้องทุกวันเลยไม่หายปวดท้องทุกวันเลยไม่หาย
1: ปวดท้องทั้งวันเลยปวดตลอดไม่หาย
3: เจ็ดวันแล้ว
1: ปวดมาเจ็ดวันแล้ว
3: ครับผม
2: ปวดตรงไหนอ่ะปวดตรง
3: ตรงกลางไหนเหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางเนี่ย
2: เหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางตรงลิ้นปี
3: ่ไม่ถึงลิ้นปี่อ่ะใต้กลาง
2: ไม่ถึงลิ้นปี่ลักษณะปวดเป็นยังไงจุกๆเสียดๆหรือมันบิดๆเป็นลูกๆ
3: ม
2: ัน
3: ถ้ากดไปมันก็คงช่วยมันปวดเนื้อมันก็ปวดอีก
2: ลักษณะการปวดเป็นยังไงครับจุกๆเสียดๆหรือมันบิดๆครับ
3: มันปวดจุกๆเข้าไปยังไงอ่ะ
2: ถ้าปวดจุกๆตำแหน่งตรงนี้ก็มีกระเพาะกับลำไส้เล็กส่วนต้นอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้ครับไปให้คุณหมอเขาดูทีเดียวไปเลยไปโรงพยาบาล
1: เป็นสองโรคเลยไปหาหมอเลยทีเดียวดีกว่า

0: ครับขอบคุณมากคุณอาจารย์หมอมาลองขอบคุณมาก
1: ครับโชคดีครับหาเวลารีบไปนะต้องรีบไปนะครับอย่ารอช้า
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปก็ดู2โรคเลยเนาะมี2โรคแล้วก็ไปหาหมอซะเลยครับเชิญครับเชิญครับหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับ
2: ฮัลโหล
3: อ๋อเชิญครับ
1: อ้าวฮัลโหลแล้วก็เป็นดนตรีซะละหลุดไปละผมญาติตัดสายนะครับ
3: ผมไม่ได้ยินเสียงลิงโคนอันนี้นานม
1: าก
3: ยุคเก่ายุคเก่า
1: อันนี้มันเป็นเพราะอะไรสายหลุดใช่ไหมเรื่องไงพักสาย
3: ไม่รู้อ่ะ
1: เออ
3: ไม่พักสายไงไม่รู้อ่ะ
1: ครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจฮัลโหลสวัสดีครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท์ครับ
4: ค่ะถามคุณหมอว่าอายุ74ค่ะคือกระดูกเสื่อมไปไหนไปไกลไปได้ไปจักรยานไปได้ที่ไม่มีจักรยานเดินไม่ไหวแล้วตอนนี้เดินเวลาเดินไม่เจ็บแค่เจ็บแล้วมันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยสุดๆเลยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเพราะอายุมากหรือเปล่าคะคุณหมอ
3: ก็ถ้าฟังดูก็น่าจะเป็นลักษณะข้อเสื่อมมั้งครับ
4: กระดูกเสื่อมแล้วก็ดูกระซุบจมูกกระดูกจมูกกระดูกหลังอะไรเงี้ยถ้าไม่มีจักรยานมันเดินไม่ไกลเดินไม่ไหวเลยเหนื่อยมาก
3: ก็คุณป้าไปหาหมอแล้วใช่ไหมล่ะหมอเขาบอกเป็นกระดูกทรุดใช่ไหมล่ะกระดูกเสื่อมกระดูกทรุดใช่ไหม
4: และรักษาหมอมาตั้งนานเขาบอกเป็นข้อเข่าเสื่อมให้กินให้กินอะไรที่ชงยันเช้าอ่ะแล้วตอนเนี้ยไอ้ยาเนี่ยหมอเขาไม่ให้กินแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีงบโรงพยาบาลไม่มีงบเพราะว่าถ้ามีเงินก็กินถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินเขาบอกเนี้ยหมอแล้วตอนนี้จะไม่ได้กินยาอะไรเลยกินยาเต็มเตี้ยมันกินไม่ได้มันกิน
3: เล่นท้องมันเต็มคำถามคือหรือโทรมาบ่นเฉยๆ
1: อืมต้องการถาม
4: คำถามคือว่ามันไอ้ที่มันเหนื่อย
1: สายสัญญาณขาดหายไปถามใหม่ครับฮัลโหลน่าจะหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหม
4: อยู่ค
1: ่
4: ะ
1: อยู่โอเคถามใหม่ครับคำถามคือ
3: ว่า
4: คือว่าอาการที่มันเหนื่อยเนี่ยมันจะมีเป็นโรคอื่นหรือเปล่าคะคือไม่เจ็บกระดูกเนี่ยแต่ทำให้มันเหนื่อย
1: มันหายหลุดเลย คุณหมอจะตอบเลยหรือว่ารอให้โทรมาอีกรอบหนึ่ง
3: ตอบก็ได้ครับตอบก็ได
1: ้
3: คืออาการเหนื่อยไม่เกี่ยวกับกระดูกต้องแยกกันกระดูกมันก็เป็นเรื่องปวดเนาะแกลงน้ำหนักไม่ได้ข้อแกเสื่อมเยอะแต่เรื่องเหนื่อยก็ต้องมาประเมินว่าเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงหรือเพี้ยนะฮะก็ต้องให้คุณหมอเขาประเมินอ่ะถ้าเหนื่อยจริงก็เป็นจากปอดกับหัวใจแต
1: ่
3: ถ้าไม่ใช่ก็แค่เพี้ยเพี้ยครับ
1: ก็ต้องให้หมอประเมินถึงจะรู้ว่าเหนื่อยจริงและเหนื่อยจากอะไรเหตุจากหัวใจหรือปอดแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกแน่นอนนะการเหนื่อยเนาะโอเคคุณน้าฟังแล้วพอเข้าใจนะพอจับจุดได้ไหมครับโอเคหมอบอกว่ามันคนละเหตุกันคนละโรคกันนะอาการเหนื่อยนะเดินมากๆแล้วเหนื่อยเดินนานหน่อยเหนื่อยกับอาการกระดูกข้อเข่าเสื่อมหรือว่ากระดูกพรุนกระดูกบางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนละโรคกันนะครับส่วนว่าการเหนื่อยเนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างเนี่ยนะต้องมาประเมินว่ามันเกิดจากเหตุอะไรและเหตุมันหนักแค่ไหนนะครับถ้าคุณน้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจโทรมาถามใหม่ได้นะครับส่วนท่านที่รออยู่เอาต่อเลยครับสายว่างแล้วครับตอนนี้สายว่างครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับฮัลโหล
5: สวัสดีครับ
1: เชิญถามได้เลยครับ
3: เชิญครับ
5: เรื่องเวลาเป็นกดไหลย้อนน่ะมันจุกตรงลิ้นปี่แต่ทำไมปวดหัวใจด้วยฮัลโหล
3: ค่าฟ
1: ัง
3: อย
1: ู่ครับหมดคำถามแล้วใช่ไหม
5: ก็ถามแค่นี้เรื่องปวดหัวใจ
1: ปวดเล้นตัวเป็นกดไหลย้อนปวด
5: เป็นกดไหลย้อนแล้วเวลามันเกิดอาการสุกใช่ไหม ท้องอืดเนี่ยแล้วมันปวดหัวใจด้วย
1: คุณหมอวิเคราะห์หน่อยเกิดจากอะไรกันเกี่ยวกันไหมยังไงเชิญคุณหมอครับ
3: คุณป้าเคยไปทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือยังครับ
5: คือไปอะไรอ่ะที่เขาใช้สายอะไรเยอะๆอันนั้นนะคือทำครั้งเขาบอกว่าขึ้นหัวใจปกติ
3: ปกติโอเค
1: คุณน้าคุณน้าช่วยปิดวิทยุด้วยนะคุณน้าอย่าเปิดวิทยุนะ
3: เด็กตกเจ็บอะไรไม่รู้เนี่ย
1: คุณน้ามีเสียงอะไรก็อย่าเปิดวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์นะจ๊ะวิทยุปิดไปเลยจ้ะ
5: ปิดแล้ว
1: โอเคโอเคอ่ะโอเคครับต่อครับคุณหมอครับ
3: โอเคที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะแยกโรคเสียงอะไรตกเจ็บตกเจ็บคือเพื่อจะแยกโรคว่าเป็นโรคหัวใจจริงไหมเพราะว่าไอ้โรคหัวใจเนี่ยบางทีก็จะมาเหมือนโรคกระเพาะได้แต่ถ้าคุณป้าทำแล้วขึ้นไฟฟ้าหัวใจปกติก็คงเชื่อตามนั้นว่าไม่ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบแน่นะครับเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้ก็เป็นอาการกดไหลย้อนนะครับเพราะการกดไหลย้อนจุกเสียดขึ้นแตกลิ้นปี่บางทีจะมีความรู้สึกว่ามันแน่นแน่นตรง
1: หัวใจ
3: ตรงโพรงตายได้เพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่จุดสำคัญจริงๆคือต้องแยกให้ออกว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งคุณป้าตรวจมา3รอบแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่เส้นเลือดหัวใจตีบก็โฟกัสไปที่การรักษาเรื่องกดไหลย้อนนะครับ
5: แต่หมอบางคนบอกว่าป้าเป็นโรคหัวใจแล้วบางคนก็บอกว่าป้าน้ำท่วมหัวใจว่ากินน้ำเยอะไม่เข้าใจคำพูด
1: เดี๋ยวให้หมอฟังหมอต่อ
3: คือมันอย่างนี้มันต้องเริ่มต้นที่อาการนะครับว่าถ้าเป็นพวกน้ำท่วมปอดอ่ะคนไข้ก็จะต้องมีอาการหอบเหนื่อยเนาะแล้วมันก็จะมีอาการแสดงที่ปอดเวลาดูรูปเอ็กซเรย์นะครับคือถ้ามีคุณหมอบอกว่าติดใจเรื่องโรคหัวใจจริงๆเนี่ยป้าก็ถามต่อดีแล้วหมอจะส่งป้าไปตรวจไหมก็คือไหมเรียนต้องไปทำเอ็กโคคาร์ดิโอแคลต้องส่งไปพบหมอหัวใจเฉพาะทางหรือเปล่าเพื่อแยกออกไปใช่ไหมฮะ
5: ตั้งหลายปีแล้วนะ
3: แล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ป่ะล่ะแล้วตอนนี้ยังเจ็บหัวใจอยู่ไหมฮะ
5: รู้สึกว่าเบาลงเพราะหมออ่ะที่ยาที่เคยให้กินน่ะแต่จำตัวยาไม่ได้ที่กดไหลย้อนนะเขาไม่ให้กินตอนนี้ป้าก็มีอาการจุกตรงลิ้นปี่อ่ะแต่ป้าไปที่หมอแพทย์แผนไทยเขาให้ไอ้ฟ้าทลายโจรมากินตั้งแต่กินฟ้าทลายโจรแล้วมันก็เหมือนไม่ปวดหัวใจไม่ค่อยจุกไม่ค่อยอืดน่ะฮ
1: ั
5: ลโหล
1: หมอฟังอยู่หมอยังงงอยู่ครับ
5: ค่ะ
3: งงเพราะไอ้เสียงจิ๊ดจ๊าด
1: ไม่รู้มาจากไหนเมื่อกี้ผมพยายามปิดเสียงอยู่ผมพยายามปิดเสียงคุณผู้ฟังอยู
3: ่
1: ลดเสียงคุณป้าไว้โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
3: อันนี้ผมตอบสั้นๆอย่างนี้นะคือถ้าผมฟังดูนะโอกาสเป็นโรคหัวใจน้อยเคสแบบนี้เพราะว่าฟังดูเป็นมานานแล้วแหละนะครับแล้วอาการทางหัวใจมันไม่ค่อยรุนแรงอะไรผมว่าป้าไปโฟกัสเรื่องการรักษากดไหลย้อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นน่ะอาจจะต้องส่องกล้องนะส่องกล้องลงไปดูกระเพาะนิดนึงนะครับผมว่ารักษากดไหลย้อนให้เต็มที่ไปเลยป้าปรึกษาหมอไปเลยครับกินยาต่อเรื่องคุมอาหารปรับพฤติกรรมพวกนี้ส่องกล้องผมว่าน่าส่องกล้องกว่านี้ครับ
5: หมอปกติเคยให้ยากดไหลย้อนมาใช่ไหมก็ไม่ให้มาเคยกินยากดไหลย้อนมาเป็นปีแล้วแต่มาเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยากดไหลย้อน
1: ทำไมเขาไม่ให้อ่ะบอกเขาว่าเขาถามแล้วถามเขาไหมทำไมเขาไม่ให้
5: ถามเขาไม่พูดอะไรอ่ะนี่ป้าก็วันนั้นไปถอนฟันก็เลยแวะไปที่แพทย์แผนไทยไว้เล่าอาการให้เขาฟังเขาก็เลยให้ฟ้าทลายโจรมาให้มา60 เม็ดก็กินไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้น
1: อันนี้ซ้ำอันนี้เล่าซ้ำแล้วโอเค
5: ค่ะเล่าซ้ำค่ะ
1: แล้วจะยังไงดีกดซื้อยากินเองได้ไหมคุณหมอแม่ยายังไงดีครับ
3: คือสมมติเป็นแม่ผมนะผมก็จะพาแม่ไปหาหมอแผนปัจจุบันก่อนก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันยังมีอาการจุกเสียดแน่นท้องอยู่นะครับก็โฟกัสตรงนี้ก่อนเพราะว่าการตรวจวินิจฉัยมันยังไม่ได้ส่องกล้องอ่ะผมว่าคุณป้าก็ควรจะส่องกล้องไงมันต้องไปสุดที่ส่องกล้องกว่าไปส่องดูที่มันแผลในกระเพาะอะไรมันเยอะไหมมันมีติดเชื้อแบบซีเรียเอสไอโ
1: รไล
3: หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ต้องวินิจฉัยก่อนมันจะได้วางแผนการรักษาให้มันถูกต้องแต่ไอ้ประเด็นที่ว่าจะเป็นโรคหัวใจอ่ะถ้าใจผมนะโอกาสเป็นน้อยถ้าเป็นป่านนี้มันน่าจะแสดงอาการ
1: น่าจะมากกว่านี้แล้วโอเคครับอ่ะคุณน้าว่า
3: เอาตามนี้ก่อนนะ
1: เดี๋ยว
3: ตรงนี้ก่อน
1: โอเคคุณน้าฟังแล้วโอเคไหมเข้าใจไหม
5: ไม่จะถามอีกคำหนึ่งที่ว่าเขาจ่ายยาไอ้ขับปัสสาวะมาแล้วก็เขียนที่ซองบอกว่าแก้โรคหัวใจด้วยยาที่ขับปัสสาวะเพราะป้าไตไม่ดีด้วยฮัลโหล
3: ได้ยินนะ
1: ได้ยินครับได้ยินแล้วครับแล้วมันเกี่ยวกับยาขับปัสสาวะอะไรหรือเปล่าครับคุณหมอเกี่ยวกับโรคหัวใจอะไรหรือเปล่าครับ
3: คือถ้าหมอเข้าใจยาขับปัสสาวะเนี่ยแสดงว่าเขาเจอหลักฐานว่าเคสเนี้ยมีน้ำท่วมปอดนะมีภาวะเขาเรียกว่าหัวใจวายคอนเจสทีฟฮาร์ทเฟลเลียร์มีน้ำท่วมปอดก็อาจจะเป็นโรคหัวใจร่วมด้วยจริงๆก็ได้นะ
5: ขาข้างขวา
1: เดี๋ยวฟังก่อน
5: เพราะนั้น
1: เคสเดี๋ยวฟังคุณหมอก่อนคุณน้าฟังคุณหมอนิดนึง
3: เพราะนั้นเคสเนี้ยจะต้องคุยกับคุณหมอให้ดีฮะต้องตั้งหลักให้ดีว่าตอนเนี้ยรักษาอะไรกันอยู่แค่ป้าพ่อป้าก็มาบอกเอ๊ะกดย้อนไม่ให้กินยาแล้วแต่โรคหัวใจมีฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ไอ้ยามันดูมีจริงนะเพราะนั้นผมก็เลยค่อนข้างสับสนก็คิดว่าต้องตั้งหลักที่โรงพยาบาลน่ะคุณป้าต้องคุยกับหมอประจำตัวแต่ผมเดาว่าตอนเนี้ยมันน่าจะมีภาวะน้ำท่วมปอดอยู่เขาเลยให้ยาขับปัสสาวะมากิน
1: ขา
5: บวมไงคุณหมอ
1: ขาบวม
5: ขาข้างขวามันเคยบวมเมื่อเดือนมีนาทีนี้หมอก็เลยให้ยาขับปัสสาวะมาแล้วเขาก็เขียนที่ข้างซองนะบอกว่าแก้โรคหัวใจด้วย
3: ใช่
5: เพราะป้า
3: ตอนนี้นะที่ก็น่าจะมีน้ำท่วมปอดครับ
5: ค่ะ
1: อย่างนี้คุณป้าฟังนิดหนึ่งนะคุณป้าฟังนะคุณหมอแนะนำนะครับว่ากระบวนการต่อไปควรทำอะไรบ้างครับยังไงครับเชิญครับ
3: ก็คือต้องนั่งต้องคุยกับคุณหมอให้ชัดเจนน่ะถามให้เข้าใจ
1: ว่าตอ
3: นน
1: ี้ป้ากลับไปที่
3: รักษาอะไรอยู่บ้าง
1: กลับไปหาหมอใหม่
3: คร
1: ับ ค
3: ือแบบเนี้ยเขาจะมีนัดอยู่แล้วไงพอถึงวันนัดเราไป
1: หมอนัดเมื่อไหร่
5: หมอนัดไอ้เบาหวานวันที่26พฤศจิกาหมอก็จะจ่ายยาตัวนี้มาพร้อมกับยาเบาหวาน
3: ก็ใจก็ไปถามเลยวันที่เขานัดน่ะคุณป้าก็ไปถามเลยบอกหมอป้ายังต้องกินยาขับปัสสาวะอยู่ไหมป้าหัวใจป้าเป็นอะไรไหมถามให้เข้าใจเลย
1: แล้วก็ยากดระย้อนทำไมไม่จ่ายเพราะอะไรเคลียร์กับคุณหมอเลยนะ
5: จ้าน
1: ะ
5: ค่ะ
1: โอเคผมได้ประมาณนี้นะเพราะมันสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับเอากินยาตามที่หมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอสั่งไปก่อนแล้วถึงเวลานัดแล้วมีถ้ามีอาการอะไรผิดปกติก่อนก็ไปหาหมอก่อนได้นะครับ
5: ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงมันไม่ค่อยชัดมันเกิดจากกล้องอะไรไม่ทราบเหมือนกันป่ะต่อครับมีเวลาอีกสัก5นาทีผู้ฟังครับเชิญครับบางทีก็ไล่ไม่จนเหมือนกันเชิญครับอีกสักหนึ่งท่านนะอีกสักหนึ่งท่านนะฮะ จะได้เคลียร์ให้นะถ้าเคลียร์ให้ไม่ได้ก็จะแนะนำให้ว่าจะมีทางออกยังไงควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือควรจะมีขั้นตอนที่จะดูแลรักษาตัวกระบวนการต่อไปอย่างไรนะครับให้มันชัดเจนตรงนี้คุณหมอก็พยายามที่จะดูแลเต็มที่นะครับมีอีกสักหนึ่งสายไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับโทรมาด่วนเลยจะได้คุยให้เต็มที่นะครับ02-290-0473นะครับใช้เบอร์นี้2คืนนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับมีไหมมาแล้วรอจังหวะสายว่างแล้วโทรจากไหนครับ
6: สวัสดีค่ะจากนครนายกค่ะ
1: เชิญเลยครับ
6: จะเรียนถามว่าอายุ74ปีแล้วตรวจเลือดแล้วบอกว่าเลือดอยู่ค่าไตอยู่ที่ 61% เป็นไหมคะเป็นไตระยะไหนคะ
3: 61นี่ก็ยังถือว่าดีมากก็น่าจะอยู่แค่ระยะ3
6: แล้วทำยังไงที่จะให้มันดีกว่านี้ได้คะ
1: ให้ค่าไตดีขึ้นโอเคครับ
3: มันอาจจะอยู่ประมาณนี้ฮะแต่ผลก็คือป้าคุณป้าครับ
1: คุณป้าจะพูดว่าอะไรครับเชิญครับ
6: พูดว่าเป็นคนชอบทานกล้วยน้ำว้ามากทานทีเยอะมันมีผลไหมคะ
3: ไม่มีครับ
6: ไม่มีเหรอฮะ
3: อ๋อครับ
6: เราเห็นเขาบอกว่าต้องกินอาหารอะไรแล้วค่าไตจะดีขึ้นอะไรเงี้ยพอมีอย่างนั้นได้ไหมคะ
3: ต้องทำความเข้าใจดีๆครับส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับครับ
1: คุณหมออธิบายนิดหนึ่งครับอธิบายนิดหนึ่งครับตรงนี้เชิญครับเดี๋ยวฟังนะคุณน้าฟังนิดหนึ่งคุณน้าฟังนิดหนึ่ง
6: ได้ค่ะได้
3: คืออาการแบบเนี้ยถ้าตรวจเลือดแบบเนี้ยเขาเรียกเป็นภาวะไตวายเรื้อรังไตวายเรื้อรังก็คือไตมันเสื่อมนะครับมันเสื่อมตามอายุมันเสื่อมตามมีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานความดันมันเสื่อมตามอาหารยาที่เรากินมาในอดีตพอมาวันนี้มันส่งผลให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลง
1: มีเวลา2นาทีครับ
3: ก็คือระยะไตที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3นะฮะ2ปลายไปจนถึง3ซึ่งระยะเนี้ยเป็นระยะที่ไม่ได้มีอาการอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องประคองไว้ไม่ให้มันแย่ข้ามไปที่ระยะ4หรือระยะ5เพราะไอ้4กับ5เนี่ยร่างกายจะเริ่มแย่แล้วเพราะนั้นจุดอาหารที่คุณป้าต้องโฟกัสจริงๆก็คือต้องลดของเค็มครับต้องกินให้จืดเพราะไอ้กินเค็มเนี่ยจะทำให้ไตแย่แล้วก็ระวังเรื่องยาเนาะโดยเฉพาะเรื่องยาปฏิยาลดแก้ปวดยาลดอักเสบนะฮะพวกนี้ต้องกินให้น้อยลงส่วนอาหารอื่นไม่ต้องไปคุมคือที่เขาบอกแบบนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงคนไข้ที่เป็นคนไข้ไตวายระยะ4ระยะ5ที่มันจะต้องงดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงอ่ะพวกกล้วยพวกต้มอะไรพวกนี้แต่ถ้าไตวายระยะ 2-3 เนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าเฝ้าระวังแล้วถ้ามีโรคประจำตัวก็คุมให้ดีความดันเบาหวานคุมให้ดีฮะถ้าเท่านี้เอง
1: ครับประมาณนี้นะครับพอเข้าใจนะ
6: เข้าใจค่ะ
1: โอเคครับหมดเวลานะครับโอเคครับ
6: ข
1: อบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวใครติดตามคุณหมอต่อในภาค Facebook Live นะครับช่วงนี้หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยในภาควิทยุแล้วนะครับก็ไปติดตามในภาค Facebook ของคุณหมอต่อได้นะมีความรู้ต่างๆมาเล่ามาคุยแล้วใครมีคำถามก็สามารถถามใน Facebook ได้นะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางอภัยภูเบศนะครับเปิดสายให้ผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามปรึกษารวมทั้งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะครับที่หมายเลข02-02-877-10นะครับ02 2ครั้งนะครับ02-02-877-10ต่อ1นี่ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อ2ที่ฝ่ายขายนะครับก็เป็นเบอร์กลางที่เป็นเบอร์อัตโนมัติที่อภัยภูเบศเปิดมาให้สำหรับผู้ฟังและก็แฟนคลับของอภัยภูเบศนะครับสัญญาณข่าวมาแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับช่วงนี้มีความสุขครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่4 ทุ่มนะครับสวัสดีครับ
7: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
10: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568ด้วยอาการสงบสิริอายุ93ปี
12: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับประสานจากครอบครัวของนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2558ว่านายสมบูรณ์สุขถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ93ปีโดยอยู่ระหว่างการประสานงานกำหนดการและพิธีการต่างๆโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายเปียกโปสเตอร์ในฐานะศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ตลอดจนนักแสดงอาวุโสผู้ที่ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์ไทยทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตค่าเครื่องเคารพศพเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวมาลิชโยรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญช่วยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาบริการให้สะดวกและรวดเร็วพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนด้วยกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยกองทุนยุติธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่4มกราคม2570พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งตัวผู้ต้องหาคดีฟอเร็ก พร้อมสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่5ตุลาคมนี้
13: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องนักแสดงพร้อมผู้ต้องหารวม24รายในคดีหลอกลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวพร้อมสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ก่อนนัดให้ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งในวันที่5ตุลาคมนี้เพื่อฟังคำสั่งทางคดีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติอนุมัติแผนแม่บทผลิตชิป Made in Thailand ตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาทและเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปโลก
14: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฉบับแรกว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยวางแผนที่นำทางหรือโรดแมป3ระยะภายใต้เป้าหมายชิป Made in Thailand เพื่อยกระดับไทยจากฐานประกอบสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่การวิจัยออกแบบการผลิตชิปส่วนต้นน้ำและการประกอบทดสอบขั้นสูงโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทใน5ปีแรกและแต่ระดับ 2,500,000 ล้านบาทภายใน25ปีซึ่งคาดว่าจะผลักดันรายได้รวมกว่า5ล้านล้านบาทและสร้างการจ้างงานใหม่กว่า 230,000 ตำแหน่งปฏิพลสภาพพมมารายงาน
8: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4.

0: หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูประยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนก่อนที่จะหลับพักผ่อนหย่อนใจเราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมถึงอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาลูกหลานญาติธรรมที่เปิดวิทยุรับฟังอยู่ตรงบ้านก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเพราะรายการธรรมะก่อนนอนนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านต่างก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนะโดยเฉพาะสถานีชุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ที่ก็ได้ถวายเวลาในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นรายการธรรมะก่อนนอนก่อนที่จะนอนกันจริงๆว่างั้นเถอะนะจบโน่นประมาณเที่ยงคืนนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ฟังแบบยาวเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าหลับก่อนก็ไม่เป็นไรนะโยมนะนะส่วนพระผู้ดำเนินรายการแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะก็จะ อยู่แล้วก็เทศไปจนกว่าจะหมดเวลาในการจัดทำรายการของแต่ละคืนแต่ละคืนพรุ่งนี้เช้าเวลา5 นาฬิกาก็มีรายการกติธรรมประจำวันให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอนะก็ขอให้โยมญาติทั้งหลายติดตามรับฟังรายการธรรมะที่ทางพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการได้จัดทำได้ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวแล้วก็ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็มีธรรมะก่อนนอนให้ญาติโยมได้ฟังกันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็จะนำเอาสาระของชีวิตให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันเพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยจะดำเนินอยู่ได้ก็ต้องมีสาระด้วยนะไม่ใช่ว่าดำเนินชีวิตไปแบบไม่มีสาระมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็จริงเราเข้าใจในส่วนนี้แต่ก่อนที่จะดับชีวิตไปเนี่ยเราก็สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราด้วยสาธุชนทั้งหลายมีผู้สงสัยว่าทุกชีวิตเนี่ยต้องการอะไรเป็นสาระทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าใครต้องการสิ่งไหนเราก็ต้องพิจารณาในส่วนนี้ว่านักคิดท่านเฉลยโดยอุปมาเปรียบเทียบว่าชีวิตก็เหมือนกันกับเจดีจะงามตระหง่านก็เพราะเหตุ3 ประการนะโยมนะ1ก็คือสูงนะความเด่น2ก็คือมั่นคงความทนทาน3ก็คือความขลังของแต่ละเจดีนะญาติโยมก็เคยไปนมัสการเคยไปกราบไหว้เจดีแต่ละองค์เรากราบด้วยศรัทธาและเราเชื่อว่าในเจดีนั้นเนี่ย

จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรืออธิธาตุของบุรพาจารย์ก็แล้วแต่นะเราพุทธศาสนิกชนเราก็กราบด้วยความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่เรากราบคือสิ่งที่เป็นมงคลนะนั้นความสูงความมั่นคงแล้วก็ความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี่คือเจดีย์แต่ละองค์แต่ละองค์ชีวิตของคนเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะจะงามเด่นเป็นสง่าก็เพราะเหตุ3ประการเช่นกันก็คือว่าสูงด้วยอิสริยศมั่นคงด้วยบริวารยศขลังด้วยเกียรติยศนะตรงนี้ก็ควรที่จะพิจารณาแล้วก็แสวงหาในสิ่งที่เราต้องการแต่ก็ต้องชอบประกอบด้วยธรรมคำว่ายศแปลว่ายิ่งนะยิ่งด้วยอำนาจวาสนาบารมีเรียกว่าอิสริยศยิ่งด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่เรียกว่าบริวารยศยิ่งด้วยคุณความดีเรียกว่าเกียรติยศยิ่งด้วยความไม่ดีก็เป็นอัปยศในส่วนนี้นะเราพุทธศาสนิกชนก็เข้าใจนะยศหมายถึงอะไรท่านบอกว่ายศนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะก็คือฝ่ายอาณาจักรกับฝ่ายศาสนาจักรนะหรือเรียกว่ายศทางโลกแล้วก็ยศทางธรรมยศทางโลกเนี่ยญาติโยมก็คือยศข้าราชการเรียกต่างกันนะข้าราชการพลเรือนก็เรียกว่า C หรือระดับนะ C ชั้นสูงสุดก็คือ41นะหรือระดับ11ถ้าเป็นทหารตำรวจก็เรียกว่ายศเช่นรตตเช่นร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกพลเอกหรือจอมพลนะเหล่านี้เป็นยศของทหารนะต่อมาก็คือยศทางธรรมคือยศทางพระพุทธศาสนายศทางพระเนี่ยญาติโยมนะเช่นพระครูพระมหาเจ้าคุณแท้จริงแล้วสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานแก่พระนั้นเนี่ยไม่ใช่ยศโยมแต่เป็นศักดิ์เรียกว่าสมณศักดิ์นะไม่ใช่สมณยศนะส่วนพัดอันเป็นเครื่องหมายของยศกลับเรียกว่ากลับเรียกตรงกันข้ามว่าพัดยศนะไม่เรียกว่าพัดศักดิ์อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะฟังธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็ได้ข้อคิดแต่อย่าไปคิดมากโยมนะฟังเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาฟังเพื่อให้เกิดความสบายใจยศนี่เป็นโลกธรรมแต่เป็นโลกธรรมฝ่ายดีเป็นอิทธารมอารมณ์ที่ชอบที่น่าปรารถนาโลกธรรมหรือธรรมะที่มีประจำโลกแบ่งเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายสุขกับฝ่ายทุกข์หรือฝ่ายชื่นชมกับฝ่ายขมขื่นนะมีลักษณะดังนี้ก็คือว่าฝ่ายสุขได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญคือชื่นชมฝ่ายทุกข์ก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาขมขื่นยศบางครั้งบางคนเนี่ยได้มาโดยที่ไม่มีความดีแต่เกียรติเนี่ยต้องทำความดีเท่านั้นจึงจะมีเกียรติในสังคมนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนอยากมีเกียรติเราก็ต้องทำดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีเกียรตินะแล้วก็มีคนเคารพนับถือบางรายอยากได้ยศโดยไม่คำนึงถึงเกียรติก็กลายเป็นอัปยศไปก็มีนะทำอะไรโดยที่ไม่คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ไม่คำนึงถึงความถูกต้องดีงามหรือไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนประเพณีนะลักษณะอย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะเรามีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีเพื่อเป็นเกียรติยศให้เกิดมีแก่ตนนี่ก็ย่อมที่จะได้แต่เราต้องมีสตินะโยมนะเราอย่าไปเมาในเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นโลกธรรมโยมเป็นสมบัติประจำโลกนะแต่ความดีเนี่ยถ้าเราทำไว้ย่อมที่จะเป็นของที่ดีแม้เราจะล้มหายตายจากไปนะความดีก็ยังจะคงอยู่อย่างเช่นบุรณาจารย์หรือบุรพาจารย์นะรวมไปถึงผู้ที่มีเกียรติยศทั้งหลายที่ได้สร้างสมคุณงามความดีเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นต้นว่าหญิงโมหรือว่าย่าโมนะหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะหลวงพ่อมีคุณงามความดีมากเลยทีเดียวนะเราก็ระลึกนึกถึงพระคุณของท่านแม้หลวงพ่อคูณหลวงพ่อจะละสังขารไปแล้วก็ตามแต่คนไทยเนี่ยยังระลึกนึกถึงความดีของท่านแล้วเราท่านทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยเราจะทำอย่างไรนะจึงจะทำให้เราเนี่ยได้มีคุณงามความดีเป็นที่ระลึกนึกถึงในยามที่ไม่มีเราแล้วสาธุชนทั้งหลายความดีแล้วก็ความไม่ดีของยศเนี่ยมันก็ต้องมีมาพร้อมกันความดีคือช่วยให้ผู้ที่ได้

ดายทำใจไม่ได้นั้นโยมญาติทั้งหลายบางรายป่วยปางตายพอได้ยศเจ็บก็หายไข้ก็หมดยศก็กลายเป็นโอสถขนาดวิเศษเลยทีเดียวบางรายแม้จะชราจวนที่จะเดินทางสายเปลี่ยวไปปรโลกพอได้ยศก็สดชื่นปลื้มจนลืมตายไปเสียก็มีเหมือนกันนะบางท่านก็ผิดหวังนะก็ตรอมขมขื่นไฟขึ้นหน้าฝ้าขึ้นแก้มนะเกิดอาการกระเซาะกระแซะเจ็บก็ไม่หายซ้ำตายก่อนกำหนดอันนี้ก็น่าสลดใจนะโยมนะนี่คือเรียกว่าเราไม่รู้จักผ่อนไม่รู้จักยับยั้งความนึกคิดนะไปทุ่มเทเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาพอมันไม่ได้ก็เป็นอย่างที่เข้าใจกันนั่นแหละกระเซาะกระแซะเดี๋ยวก็ลมหายตายจากไปทุกทรมานพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเรื่องนี้เอาไว้ว่ายโสลทานมัชเชยะแปลว่าได้ยศอย่าไปประมาทได้อำนาจอย่าไปเมาอันยศศักดิ์ไม่ใช่เล่าเมาแต่พอถูกเขายอเหมือนเขาเกาให้เราคันนะอย่าไปหลงหัวโขนซึ่งเป็นสิ่งที่สมมุติมันไม่จีรังยั่งยืนนะเป็นสมบัติผลัดคันชมเราพุทธศาสนิกชนก็นำเอาบทนิพนธ์ของโบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้เป็นข้อคิดอย่างนี้ว่าหัวโขนสวมหัวคนเต้นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งลวงหรืออีกบทหนึ่งที่ว่าอัญยศักดิ์อัครฐานโบราณว่าคือมีมาของสมมุติคือที่มาของสมมุติดุจหัวโขนยศอำนาจวาสนาพาลืมตนต้องมีมนคู่ใจไว้พึ่งพายโสลทานมัชเชยะคือคำพระประพันธ์เป็นคาถาทั้ง8คำจำไว้ในอุราสติมาหมดเมาเพราะเป่ามนนะนั้นเราท่านทั้งหลายก็จงตระหนักให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของลาภยศสันสนสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้เท่ารู้ทันว่ายศศักดิ์เป็นของหนักของผู้ที่ไม่มีความสามารถยศศักดิ์เป็นเพชฌฆาตของผู้ที่ไม่ยุติธรรมยศศักดิ์เป็นความชอกช้ำของผู้ที่ผิดหวังยศศักดิ์เป็นพลังของคนดียศศักดิ์เป็นศักดิ์ศรีที่ต้องมีในหมู่มนุษย์ยศศักดิ์มีทั้งผู้ที่ชุ่มชื่นมีทั้งผู้ที่ชอกช้ำยศศักดิ์มีทั้งผู้ที่รุ่งเรืองมีทั้งผู้ที่ร่วงโรยยศศักดิ์มีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งเสียงร้องไห้วิธีที่จะไม่มีวันชอกช้ำแล้วก็ร่วงโรยมีแต่หัวเราะไม่มีเสียงร้องไห้คือต้องมียาอย่าทำใจนะโยมนะไม่ใช่ยาบวชหายหรือยาทำใจก็คือเราต้องรู้จักทำจิตทำใจนะได้แก่การรู้เท่ารู้ทันด้วยอำนาจของสติปัญญาของเราด้วยนะก็คืออย่าลุ่มหลงพวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นแก่นสารแล้วปฏิญาณไว้ในใจว่าจะทำดีเพื่อดีปิดทองหลังพระคือทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจจะไม่เข้าไปตั้งความหวังคือพอหวังก็เตรียมพร้อมที่จะผิดหวังได้เลยนะโปรดจำเอาไว้ว่าอย่าไปหวังสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์อย่าไปคิดสิ่งที่ไม่มีค่าอย่าไปฝันสิ่งที่ไม่มีมาอย่าไปคว้าสิ่งที่ไม่มีจริงนะและจะไม่คิดว่าใครเขาจะช่วยต้องอัตตาหิอัตโนนาโถรู้จักพึ่งตนเองซึ่งหนึ่งกองไว้ที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างประไรนี่แหละสายชีวิตมนุษย์ปุถุชนมันก็เป็นอย่างนี้นะนั่นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่นอนดึกยังไม่ได้หลับไปนอนเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมนะแล้วก็พิจารณาตามบทธรรมที่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนะได้สาธยายนะโยมญาติทั้งหลายก็พิจารณาให้เกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติตนนะจะได้ไม่ต้องทุกข์ยามสมหวังแล้วก็ผิดหวังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคุณธรรมอันเป็นเครื่องประเทืองยศไว้7ประการว่าอัฏฐานวโตสติมโตสุจิกัมมัสสะนิสัมมะกาลิโนสัญญะตัสสะจะธรรมะชีวิโนอัปปมัตตัสสะยะโสภิวัตติแปลถอดความให้จำได้ง่ายว่าต้องเป็นผู้ขยันต้องตั้งมั่นสติต้องดำริการงานชอบต้องรอบคอบก่อนทำต้องสำรวมอินทรีย์ต้องเป็นผู้ใจมีธรรมะต้องเป็นผู้ละความประมาทสรุปเหลือ3ประการนะคือความเป็นผู้ที่มีดี3ประการมีคุณวุฒิความรู้ดีมีฝีมือความสามารถดีมีคุณธรรมนะก็คือความประพฤติดีนั้นโยมญาติทั้งหลายแต่ในส่วนปัจจุบันนี้บางทีบางครั้งเนี่ยนะหน้าที่การงานหรือคนที่จะได้เลื่อนขั้นยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเนี่ยผู้ที่จะก้าวด้วยยศถาบรรดาศักดิ์บางครั้งก็หาใช่เป็นไปตามสูตรของพระพุทธเจ้าไม่นะกลายเป็นว่าผู้ที่จะได้ดีมีความก้าวหน้านะก็ต้องแสวงหาทศ

ทฤษฎี 4S นะก็คือว่า1ก็คือเส้นเด็กใครอันนี้ก็อิงบารมีของผู้ใหญ่สายคือพวกใครอาศัยพวกมากช่วยลากไป3ก็คือซองมีสินน้ำใจหรือเปล่าใช้นโยบายพ่อบุญทุ่มแม่บุญแจกนะมีการติดสินบนแล้วก็มีการรับสินบนอะไรประมาณนั้นนะต่อมาก็คือประการที่4นี่สามารถมีฝีมือและก็ผลงานตามที่เขาต้องการหรือไม่อันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายมันก็ต้องวัดด้วย4อย่างนี่แหละเส้นสายซองแล้วก็ความสามารถนะถ้าจะให้ดีก็ความสามารถนี่แหละโยมญาติทั้งหลายอยากให้คนดีมีฝีมือมีความรู้มีความสามารถไปอยู่ในองค์กรต่างๆนะเพื่อที่จะได้พัฒนาองค์กรสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่นะคำคนแต่ก่อนท่านกล่าวไว้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำก็อยู่ที่ทำดีปัจจุบันก็กลับกลายเป็นว่าค่าของคนก็อยู่ที่คนของใครค่าของคนก็อยู่ที่คุณมีอะไรค่าของคนก็อยู่ที่คุณมีเท่าไหร่ประมาณนั้นฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายผลงานหรือจะทัดทานผลเงินสตังสารนังคฉามิอะไรต่างๆเหล่านี้ปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอามันนี่แลกได้ดั่งใจจงแสดงให้เห็นว่าทุกสังคมโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะหันไปมองข้างมุมไหนก็แล้วแต่ทั้งฝ่ายโลกและก็ฝ่ายธรรมเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนะผู้ที่จะได้ดีมีความก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงานนั้นเนี่ยขีดขั้นต่างๆจะเลื่อนไหลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้โยมนะสายโลหิตพี่น้องญาติปิตุชาติมาตุภูมิเดียวกันมิตรข้างเคียงพี่ร่วมห้องน้องร่วมรุ่นเสบียงหลังบ้านมีของขวัญของฝากประจำเชิญเปิดงานหรือเป็นประธานบ่อยๆแสดงความภักดีและก็มีน้ำใจต่อมาก็คือประจบสอพลอพวกเฉลียหรือผักชีโรยหน้าประเภทได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านนะถือกติว่าทำบุญได้เห็นผลชาติหน้าเสนอหน้าได้เห็นผลชาตินี้อันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายเรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆในหลายๆสังคมบางทีบางครั้งก็ยอมเอาตัวแรกแรงวิชามีเส้นสายดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนอาสาทุกเรื่องนะเป็นทาสรับใช้ด้วยความเต็มใจแม้จะเหนื่อยยากแล้วก็สิ้นเปลืองแต่ประเภทที่ว่ามานั้นนะโยมญาติทั้งหลายล้วนแต่เป็นกระแสทางโลกทั้งสิ้นก่อให้เกิดนิสัยประจบสอพลอยอยกนะยกป้ายเพื่อที่จะเอาใจเจ้านายดังที่บางยุคบางสมัยนิยมกันแม้ปัจจุบันก็ยังพิสมัยชวนให้นึกถึงกลอนบทเก่าบทหนึ่งที่ว่ารู้ประจบสอพลอรู้ยอนายถึงผิดร้ายเขาก็คงจะสงสารไม่ยอนายมัวหมายแต่การงานต้องดักดานบัดซบจบทุกคนนั้นโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่อย่าให้เขารู้อย่าให้เขาจับได้ว่าเราชอบอะไรเพราะชอบรถเขาก็เอารถมาให้ชอบเงินเขาก็เอาเงินมาให้ชอบงาเขาก็เอางาช้างมาให้ชอบนาฬิกาเขาก็เอานาฬิกามาให้ชอบเหล้าเขาก็เอาเหล้ามาให้ชอบอย่างว่าเขาก็เอาอย่างว่ามาชอบอย่างว่าเขาก็เอาอย่างว่ามาให้ซึ่งอะไรที่เราชอบนะเขาก็รู้เขาก็จะจัดมาให้นี่แหละจะทำให้เราเสียนิสัยหรือบางทีก็เสียผู้เสียคนตอนอายุมากๆอันนี้ก็ไม่ดีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเรานับถือศาสนาเรามีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีด้วยความรู้ความสามารถของตนนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีเราจะไปหวังอะไรให้คนอื่นเขาให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้เพราะบางทีเขาก็ไม่มีที่จะให้เราเหมือนกันนะเขาก็มีของเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราพุทธศาสนิกชนเราต้องเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงเหล่านี้กระแสโลกและก็กระแสธรรมก็พิจารณาไปตามกันได้ในการพิจารณาความดีความชอบของผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ในอดีตนักบริหารนักปกครองนะจะใช้กติกาพิจารณาโดยอาศัยหลัก4หลักก็คือว่าหลักเกณฑ์เอาอะไรแค่ไหนเป็นประมาณหลักการคุณต้องมีคุณสมบัติอย่างไรหลักกรรมคือต้องมีผลงานมาประกันคุณภาพหลักธรรมต้องมีเมตตากรุณาในดวงจิตคิดยกย่องนะผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านก็วินิจฉัยใคร่ควรยึดถือความถูกต้องเป็นหลักไม่ใช่เอาความถูกใจเป็นเกณฑ์ใช้ระบบคุณธรรมเอาความรู้ความสามารถมาเป็นเครื่องวัดจึงจะได้ดีจึงจะได้คนดีมีฝีมือชนิดเยี่ยมแล้วก็ยอดไว้ประดับองค์กรนะแต่ปัจจุบันก็มักจะใช้หลักที่5
หลักที่ว่านี่ก็คือกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ระบาดไปทุกสังคมโลกก็คือหลักกูนี่แหละนะกูจะเอาอย่างนี้มีอะไรไหมระบบคุณธรรมหายไประบบอุปถัมภ์เด็กเส้นเด็กฟางเข้ามาแทนจึงปรากฏให้ได้คนด้อยน้อยฝีมือหรือพวกมากดีกรีแต่ไม่มีความสามารถชนิดที่ไม่มีคุณภาพอันนี้ก็เสียโอกาสคนที่ดีๆนะที่เขาพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมร่วมการร่วมงานแต่มันก็ไม่มีอย่างที่ว่านั่นแหละที่ได้ก็ไม่ค่อยที่จะดีที่ดีก็ไม่ค่อยที่จะได้ว่างั้นเด้อทำให้ระบบและก็องค์กรเสียหายเสียโอกาสและความพอใจคือกิเลสของผู้ที่มีอำนาจเป็นเหตุให้คุณธรรมความถูกต้องเกิดความสับสนจนบางทีบางครั้งก็ตัดพ้อเพราะหมดกำลังใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีก็มีถมไปชวนให้นึกถึงบทกวีที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต้องมีหลักมิใช่รักหลงไหลคนใกล้กว่าทุกคนในปกครองต้องเมตตามิใช่ว่าใครบ้าใบ้สิ้นใหญ่ดีนะนั้นโยมญาติทั้งหลายนักบริหารหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ต้องใช้อธิปไตยคือความเป็นใหญ่ให้ถูกคือให้ถูกต้องเป็นธรรมนะความสง่างามจึงจะเกิดขึ้นอย่าเอาอำนาจหรืออธิปไตยไว้สำหรับเป็นเครื่องมือต่อรองหรืออ่อยเยื่อนะที่วิปริตแปรผันจนมีการประจานมีการประท้วงอันนี้ก็เพราะสุดโต่งเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะนั้นตรงนี้โยมญาติทั้งหลายมาพูดถึงอธิปไตยก็มีอยู่3อย่างด้วยกันก็พิจารณาไปพร้อมกันว่าอัตตาธิปไตยใช้อำนาจอภิสิทธิ์จนลืมตัวใหญ่จนยอมใครไม่เป็นโลกาธิปไตยเอียงไปตามกระแสโลกไหลไปตามกระแสโลกวันไหวไม่กล้าที่จะกระทบธรรมาธิปไตยยืนอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมเป็นธรรมถือระเบียบกติกากฎเกณฑ์หลักการที่สังคมนิยมและก็รับได้อดีตมีการคัดเลือกก็เพื่อเฟ้นหาคนดีมีฝีมือเข้าทำการทำงานหรือให้การยกย่องปัจจุบันก็คัดเหมือนกันแต่เลือกหรือคัดเอาเฉพาะพวกนะจึงเกิดมีข้อครอนหาว่าเลือกที่รักแล้วก็ผลักที่ชังฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพรรคเดียวก็คือพรรคพวกประมาณนี้โยมญาติทั้งหลายนี่แหละที่คนโบราณท่านว่าไว้ว่ามีเรือดีๆไม่ขี่ข้ามไปเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่นะคนเชี่ยวชาญการงานมีไปเอาคนไม่ดีมาทำงานนะอันนี้ก็ฟังก็พิจารณานะว่ามันเป็นยังไงนะที่ท่านผู้รู้ท่านได้กล่าวเอาไว้เราก็ฟังให้เป็นธรรมะฟังไปเพื่อสร้างสรรค์นะเพื่อที่จะทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณงามความดีทำหน้าที่ของตนให้มันดีชีวิตเรานั้นจะมีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กันนะไม่ต้องทุกข์เพราะโลกธรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกเราชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมไปด้วยมันก็จะดีนะโยมนะจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนะถ้าหากว่าเราไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ได้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีเราก็จะมีความสุขเองตามหลักศาสนาก็มีหลักธรรมมากมายที่จะทำให้ญาติโยมนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ในโลกธรรมจนเกินไปโลกธรรมมันเป็นธรรมะประจำโลกที่ทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเห็นแล้วก็ต้องเจอเมื่อประสบพบเห็นเจอแล้วเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันว่าจะทำอย่างไรจึงจะอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่ไม่มีความทุกข์จนเกินไปนะคนที่จะมีความสุขได้ในเรื่องจิตใจเนี่ยจะต้องมีอุบายวิธีในการปฏิบัติก็อยากจะฝากญาติฝากโยมทั้งหลายที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนำไปเป็นข้อคิดนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสุขจะได้เกิดมีในการดำเนินชีวิตในภาคกลางวันก็แล้วกันอย่างใดเสียในยามค่ำคืนเนี่ยเราก็พักผ่อนนะพักให้สบายกายสบายใจพรุ่งนี้เช้าเราก็ตื่นไปทำการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีสตินะรู้จักพอรู้จักให้รู้จักทำใจรู้จักปล่อยวางแล้วก็เห็นทุกอย่างว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้นะรู้จักพอเริ่มต้นตั้งแต่พอใจพอดีพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เราก็มีความสุขท่านจึงบอกว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานรู้จักให้คนเราเกิดมาเอาแต่กรรมแล้วไม่แบเอาแต่รับแต่ไม่สละให้ปันใจ
จะไม่รู้จักคำว่าความสุขที่แท้จริงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทะทังมิตตานิคันตติผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ทะทะมโนปิโยโหตินะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักสังคมอยู่ได้ด้วยการให้นะโยมนะต่อมาก็คือรู้จักทำใจยามประสบพบกับทุกข์อันเกิดมาจากฤทธิ์ของโลกธรรมนะเสียใจอย่าปล่อยให้ใจเสียสูญเสียก็อย่าปล่อยให้เสียสูญเศร้าหมองแต่ต้องให้มีผ่องใสอันนี้คือเรื่องของการทำใจรู้จักปล่อยวางนะรู้จักสละสลัดดังคำโบราณที่ว่าไก่สลัดขนคนสลัดผ้าอย่าเป็นมนุษย์นกเขานกเขาเป็นสัตว์ขี้ตูจับกิ่งไม้ต้นใดก็เฝ้าแต่ร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นแหละนะคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไปหลงยึดหลงถือก็เพราะเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นของเรานะนักปราชญ์ทางศาสนาท่านสอนเอาไว้ดีว่าที่เรามีทุกข์เพราะเราหลงเข้าไปยึดเข้าไปถือยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งถือก็ยิ่งหนักทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางอย่าไปยึดถือจะพากันเป็นทุกข์เปล่าๆสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาในคำที่ว่าเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดา นั้นนะโยมญาติทั้งหลายอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นไปของชีวิตเราว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเกิดก็เพื่อตายได้ก็เพื่อเสียไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปนะพระพุทธองค์ตรัสว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาการเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาได้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะเกิดก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาที่ร้องโหยร้องไห้เสียใจกันเพราะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาเวลาเกิดต่างก็ดีใจนะโยมนะแต่เวลาตายไปก็พากันเศร้าโศกเสียใจเพราะลืมนึกว่ามันเป็นเหตุนะเกิดมันเป็นเหตุตายมันเป็นผลนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอุบัติในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดใครเข้าไปยึดถือใครเข้าถึงธรรมดาได้จะเป็นคนที่ยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อทุกข์มีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะมีความสุขในเบื้องต้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนจะต้องรักษากายอย่าให้วิปริตและรักษาจิตอย่าให้วิปลาสรักษากายมาให้วิปริตโรคภัยก็ไม่เบียดเบียนรักษาจิตมาให้วิปลาสกิเลสก็ไม่รบกวนนะนี่คือการแสวงหาความสุขให้แก่ชีวิตของตนเองในเบื้องต้นนั้นความปรารถนาของชีวิตเราแต่ละคนนั้นเนี่ยนะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกญาติโยมลาภยศสรรเสริญสุขมันก็จริงอยู่ทุกคนอยากจะได้ใครที่อยากจะมีถ้าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ทุกคนนั้นเนี่ยอยากมีความสุขยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อได้ก็ฟูใจอิ่มใจภูมิใจเป็นเรื่องปกติเมื่อเสียก็ห่อเหี่ยวใจหดหูใจนะหมดกำลังใจแต่เราก็อย่าลืมว่านั่นมันเป็นเพียงแค่โลกธรรมเท่านั้นเราจะมีสุขตามที่เราพึงปรารถนาได้เราก็ต้องรู้จากการนำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะต้องมี9อย่าพาให้สุขก็คือว่าโกรธอย่าระเบิดทรัพย์สินผู้อื่นเราก็อย่าไปละเมิดสามีภรรยาก็อย่าไประแวงบุตรธิดาอย่าละทิ้งกฎหมายอย่าละเมิดนอนอย่าละเมอทุกข์อย่าระทมสุขอย่าระเริงทานศีลภาวนาก็อย่าละวางนะพุทธวิธีในการเอาชนะทุกข์แล้วก็สร้างสุขให้แก่ชีวิตนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าพึงชนะโกรธด้วยความไม่โกรธชนะโหดด้วยความเมตตาชนะร้ายด้วยความดีชนะตรณีด้วยการให้ชนะเหลวไหลด้วยความจริงชนะเย่อหยิ่งด้วยความอ่อนโยนนั้นคนจะมีเสน่ห์มีความสุขได้นะจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในหลักสามอ่อนด้วยนะโยมนะเนี่ยสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยเราก็ได้สาระหลากหลายตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาจนถึงขณะเนี้ยเราก็ฟังกันอย่างต่อเนื่องฟังด้วยนั่งกรรมฐานกันไปด้วยก็จะดีนะแต่ญาติโยมที่ขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็ฟังเทศไปด้วยมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะแล้วก็ให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะไม่เฉพาะญาติโยมชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนญาติโยมที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัด
นะที่จังหวัดใกล้เคียงนะก็ฟังธรรมะก่อนนอนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นญาติโยมทางจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาโน่นอยู่ทางจังหวัดสระแก้วนี่ก็ฟังนะญาติโยมอยู่ทางขอนแก่นนะติดกับบุรีรัมย์เรานี่ก็ฟังธรรมะก่อนนอนหลายท่านเลยทีเดียวเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นได้มีโอกาสไปโปรดญาติโปรดโยมนะที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะก็สงสัยว่าญาติโยมรู้จักองค์เทศได้อย่างไรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านบอกว่าได้ฟังธรรมะก่อนนอนนี่แหละนะก็ได้นิมนต์ไปโปรดญาติโปรดโยมฟังทางโน้นเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะได้เผยแผ่ศาสนาตรงนี้แหละโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราต่างก็ปรารถนาความสุขปรารถนาความดีเราจะต้องมีสามอ่อนอ่อนน้อมอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนอ่อนน้อมแสดงออกทางกายอ่อนหวานแสดงออกทางวาจาอ่อนโยนก็แสดงออกทางจิตใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดเอาชนะผู้อื่นได้ในสงครามเป็นจำนวนพันคูณพันคือจำนวนแสนจำนวนล้านยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบต่อเมื่อใดบุคคลนั้นเนี่ยสามารถเอาชนะตนจากความชั่วได้แม้เพียงครั้งเดียวบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นยอดขุนพลหรือยอดนักรบนั้นโยมญาติทั้งหลายย้อนไปถึงอารมณ์เป็นเรื่องของจิตใจคำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่มารุมจิตอารมณ์ที่ดีเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีก็เรียกว่าอนิทธารมณ์ในเวลาสมหวังก็ชื่นชมเวลาผิดหวังก็ขมขื่นนั้นเนี่ยในบรรดาโลกธรรมมันก็เป็นอย่างนี้ได้ก็สมหวังเสียก็ผิดหวังมีทั้งอารมณ์ชื่นแล้วก็อารมณ์เศร้าคละเคล้ากันไปชีวิตของคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละในข้อที่ว่าโกรธอย่าไประเบิดเนี่ยก็คือในบรรดาอาวุธนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายปืนนั้นเนี่ยมีรัศมีที่ทำการได้ไกลแต่ไม่กว้างเหมือนระเบิดนะความโกรธเป็นไฟอย่างหนึ่งนะทางพระท่านเรียกว่าโทสคิไฟคือโทสะนะมันเป็นระเบิดเวลาที่มีอันตรายยิ่งกว่าไฟใดๆเพราะถ้าระเบิดแล้วคุมไม่ได้นะมันจะกระจายจากตัวไปสู่คนรอบข้างยิ่งบุคคลนั้นเนี่ยเป็นใหญ่อันตรายก็จะยิ่งมากครอบครัวสังคมประเทศชาติบริวารญาติมิตรมีผลกระทบหมดเลยทีเดียวอะไรทำให้คนเราโกรธหรือเกิดระเบิดขึ้นนะต้นตอของปัญหาก็มีอยู่4ประการคือประการแรกเนี่ยอรติความไม่ชอบใจใครพูดไม่ถูกหูนะดูอะไรไม่เข้าตาเจรจาไม่ถูกใจได้อะไรไม่สมอารมณ์นะนี่ก็เรียกว่าอรติต่อมาก็คืออคติความลำเอียงนะไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมย่อมที่จะทำให้ผู้น้อยที่มีโอกาสที่จะระเบิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาได้นะปฏิฆะการกระทบนะสิ่งที่ไม่ชอบใจมากระทบก็โกรธเกลียดเครียดแล้วก็แค้นแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือปฏิปักษ์นะเผชิญหน้าประจันหน้าเป็นศัตรูคู่พยาบาทนะวิธีที่จะแก้ปัญหาโยมญาติทั้งหลายก็ต้องใช้คำว่าเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกเราพุทธศาสนิกชนอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็ไม่ต้องมีความโกรธต่อกันญาติโยมนะโทสักขิไฟคือโทสะสาธุชนทั้งหลายความโกรธความเกลียดนั้นเนี่ยถ้ากำจัดไม่ได้มันก็เป็นอันตรายนะการฆ่าอย่างอื่นนั้นเป็นบาปแต่การฆ่าความโกรธนี่เป็นบุญพราหมณ์ผู้หนึ่งทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่าฆ่าอะไรจึงจะอยู่เป็นสุขและทำอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ตรัสต่อพราหมณ์ผู้นั้นว่าโกทังคัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้จะอยู่เป็นสุขโกทังคัตวานโสจติฆ่าความโกรธได้จะไม่เศร้าโศกการจะไม่โกรธกันต้องเริ่มต้นที่เมตตาปรารถนาสุขต่อกันและกันนั้นโยมญาติทั้งหลายมองกันในแง่ดีก็จะพบความดีของกันและกันมองโลกในแง่ดีก็จะพบความดีที่มีอยู่ในโลกมองคนในแง่ร้ายก็จะเจอสิ่งที่ร้ายๆที่อยู่ในคนทำจิตใจให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสท่านยิ่งกล่าวว่ามองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายไกลกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยต่อมาก็คือไม่มีอคติอคติแปลว่าลำเอียงนะไม่ว่าจะลำเอียงเพราะความรักลำเอียงเพราะความชังลำเอียงเพราะความกลัว
หรือลำเอียงเพราะความเคลาความหลงผิดก็เช็คเช่นเดียวกันเราต้องไม่มีอคติอยู่ในจิตใจนะไม่จ้องจับผิดกันนะอยู่ร่วมกันก็ต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันเราจะมีความสุขได้นะความปรารถนาที่เราตั้งใจไว้มันก็จะได้นะถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะการไม่มีอคติการไม่จ้องจับผิดกันนะก็คืออยู่ด้วยความไว้วางใจไม่ระแวงกันทุกคนในหน่วยงานคือพวกเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันในบ้านในเมืองของเราเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีใครแก้ไขได้นะก็คือการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือพวกเขาพวกเราอะไรประมาณนี้นะมีความชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันนั้นเราท่านทั้งหลายเราจะต้องอยู่ในพวกเดียวกันเรียกว่าคนไทยด้วยกันเราก็ดูแลซึ่งกันและกันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรนอกจากไม่มีอคติไม่จ้องจับผิดกันแล้วต่อมาก็คือไม่ริษยาคนขี้อิจฉาริษยาเห็นใครดีเกินหน้าแล้วทนไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอรติโลกนาสิกาความริษยายังโลกาให้พินาศนะต้องมีมุทิตาจิตใครได้ดีต้องยินดีด้วยนะก็จะเกิดความรักใคร่ไมตรีกันถามว่าถ้าความโกรธคือความร้อนเกิดขึ้นในใจเราจะมีวิธีระงับอย่างไรก็นับ1ให้ถึง10นึกถึงความดีที่เคยมีต่อกันนึกว่าเขาไม่สบายนึกว่าเขาดีกว่าประมาณนั้นนับ1ถึง10ตรงนี้นะใครมาด่ามาว่าเราก็พยายามนะนับในใจนับ1นะถึง10ไม่หายก็นับให้ถึง100นับ1ถึง100ไม่หายก็นับไปถึง 1,000 ก็แล้วกันแต่ว่าวิธีนี้ก็ยังรับประกันไม่ได้เพราะจะนับ1ถึง10ถึง100ได้มันจะต้องดูคู่ต่อสู้เสียก่อนว่าจะมีเวลาได้นับกันหรือไม่ถ้าเรามัวแต่จะไปนับเขาก็ว่าอยู่นั่นแหละญาติโยมนี่ก็ลำบากเหมือนกันต่อมาก็คือนึกถึงความดีที่เคยมีต่อกันเอาความดีมาชั่งตรองจะช่วยผ่อนคลายความโกรธเกลียดกันลงได้และนึกว่าเขาไม่สบายก็คือคิดว่าเขาไม่ปกติเขาไม่เป็นอย่างนี้แต่นี่เขาผิดปกติเขาจึงเปลี่ยนไปอภัยก็จะเกิดขึ้นนะนึกว่าดีกว่าก็คือนึกว่าดีกว่ามันจะเลวร้ายไปกว่านี้นะพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระปุณณโยมท่านจะไปจำพรรษาที่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านสุนาปรันตปะนะก็บ้านนี้มีแต่คนปากร้ายใจร้ายพระพุทธเจ้าเกรงว่าพระปุณณจะทนไม่ไหวจึงทรงทดสอบอารมณ์เสียก่อนพระพุทธองค์ตรัสถามว่าบ้านนี้มีคนปากร้ายนะถ้าเขาว่าเธอจะทำอย่างไรพระปุณณะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดีกว่าอย่างไรดีกว่าเขาด่าเขาว่าดีกว่าเขาด่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาด่าล่ะพระปุณณะกราบบังคมทูลว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาตีพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาตีล่ะปุณณะกราบบังคมทูลว่าก็ดีกว่าเขาฆ่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาฆ่าเธอล่ะพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้พระปุณณะกราบบังคมทูลถามว่าก็ดีกว่าที่ข้าพระองค์ไปฆ่าเขาพระพุทธเจ้าตรัสสาธุดีแล้วถ้าอย่างนั้นปุณณะเธอไปได้นะเราก็เหมือนกันโยมญาติทั้งหลายใครมาด่ามาว่าเราก็นึกดีกว่าก็คือว่าดีกว่าที่เราจะไปว่าเขาทำร้ายเขาหรือดีกว่าที่มันจะเลวร้ายไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเห็นโทษของความโกรธเห็นประโยชน์ของความมีเมตตาต่อกันคนจะไม่โกรธต้องแผ่เมตตาเข้าหากันโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโสภีเพราะว่ามีเมตตาโลกโสภาเพราะเมตตาค้ำจุนนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็มีเมตตาต่อกันและกันความโกรธจะไม่เกิดขึ้นทรัพย์สินผู้อื่นเนี่ยเราก็อย่าไปละโมบก็คืออย่าไปอยากได้นะทรัพย์สินผู้อื่นอย่าไปละโมบคำว่าละโมบก็คือโลภอยากได้นั่นเองโลโภธรรมานังอปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมะทั้งปวงอติโลโภหิปาปะโกนะยิ่งโลภมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นคนชั่วร้ายมากเท่านั้นทุจริตคอร์รัปชันไม่ดีในบรรดารากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหลายโลภะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นความโลภความโกรธความหลงโลภะเป็นข้อแรกโลภะเกิดจากใจรั่วความไม่รู้จักพอไม่ว่าไม่พอใจหรือไม่พอดีดังบทกวีที่ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จน
เป็นคนพอนะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ตนได้นะไม่มีสิ่งที่เราชอบให้เราหันมาชอบในสิ่งที่เรามีเราก็จะมีความสุขเองนั้นโยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นภรรยาผู้อื่นดุจมารดาของตนเห็นทรัพย์ผู้อื่นมีค่าดุจก้อนดินเห็นชีวิตสัตว์ทั้งหลายเหมือนชีวิตตัวเองคนนั้นเป็นบัณฑิตอยู่ที่ไหนยังโลกสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายความโลภนะเป็นทางที่ก่อให้เกิดการแสวงหาในทางทุจริตคอร์รัปชันช่อราษฎร์บังหลวงนะคนแต่ก่อนท่านบอกเอาไว้ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคำนี้ญาติโยมเราควรที่จะนำไปสอนลูกสอนหลานให้ลูกหลานของเราเนี่ยกลัวบาปกลัวกรรมนะอย่าไปทุจริตอย่าไปคอร์รัปชันเพราะทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นมะเร็งร้ายของสังคมมาทุกยุคทุกสมัยปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่ญาติโยมแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีไปถึงไหนแต่คิดว่าตราบใดที่ยังมีคนตราบนั้นก็ยังมีทุจริตคอร์รัปชันยังมีคนอยากได้อำนาจวาสนามันก็ยังจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นโลกธรรมอย่างนึงนั้นเราก็สอนลูกสอนหลานให้รู้จักคำว่าละอายชั่วกลัวบาปนะเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราต้องยินดีในสิ่งที่ตนเองได้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเราอย่าไปลุ่มหลงในสิ่งเราอย่าไปยึดติดอย่าไปลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของจนเกินไปให้ยินดีในสิ่งที่ตนเองได้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอันนี้คือข้อที่ว่าทรัพย์ผู้อื่นอย่าไปละโมบประการต่อมาก็คือสามีภรรยาก็อย่าไประแวงนะอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมครอบครัวครอบครัวจะไม่แตกแยกเพราะบุคคลทั้งสองฝ่ายไว้วางใจให้เกียรติซึ่งกันและกันนะมีความซื่อตรงจงรักแล้วก็หนักแน่นนะซื่อตรงไม่คดคือไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงกันจงรักคือจริงจังจริงใจต่อกันและกันหนักแน่นก็คืออดทนอดกลั้นนะท่านจึงบอกว่าชีวิตกับคณิตศาสตร์มันไม่เหมือนกันคณิตศาสตร์1บวก1เป็น2ชีวิตศาสตร์1บวก1เท่ากับ1เอาคน2คนมาเป็นคนคนเดียวกันเอาคนสองตระกูลมาเป็นตระกูลเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนแต่งท่านจึงเปิดตาให้กว้างเปิดหูให้กว้างดูกันให้ท่วนทีตาให้เห็นข้อเด่นข้อด้อยของกันและกันจนกระทั่งสามารถให้อภัยกันได้นะอย่าให้เป็นข่าวคราวเหมือนกับดาราเหมือนกับผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนะตอนแต่งงานกันก็มีชื่อมีเสียงมีความโด่งดังพอจะต้องมาหย่าร้างกันก็โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะนั้นเราท่านทั้งหลายเราต้องมีสติในการครองตนครองคู่นะคู่ชีวิตคู่ครองมันต่างจากคู่ขาคู่ขามันชั่วครู่ชั่วยามแต่คู่ครองมันต้องอยู่กันนานๆคู่ชีวิตนั้นเนี่ยมีทั้งคู่บุญมีทั้งคู่บาปคู่บุญนั้นเนี่ยมีอยู่สองคู่คู่สุขคู่ทุกข์กับคู่สร้างคู่สมคู่บาปก็มีสองคู่คือคู่เวรคู่กรรมกับคู่ล้างคู่ผลาญคู่สุขคู่ทุกข์เป็นอย่างไรโยมญาติทั้งหลายก็ดูพระเวสสันดรกับพระนางมัทสีเป็นแบบอย่างสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันเรียกว่ายามสมบูรณ์ได้ร่วมยศคราอภยศไม่ขอย้ายไม่เป็นฉาบหลายจริงไม่เป็นหญิงหลายชายนะคู่สร้างคู่สมนะต้องช่วยกันสร้างฐานะจากสิ่งที่ไม่มีให้มันมีและสมก็คือเหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวงไม่ใช่ว่าคนหนึ่งก็หาอีกคนหนึ่งก็ติดการพนันมันก็ไปกันยากนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายเราก็ต้องมีทั้งคู่สร้างคู่สมนะเราก็ไปด้วยกันได้ถ้าชีวิตคู่ญาติโยมเป็นอย่างนี้คู่เวรคู่กรรมอยู่กันด้วยเวรด้วยกรรมแต่ก็แยกกันไม่ได้เข้าตำราว่าผัวดุเมียร้ายต่างสายต่างซัดลงศอกตอกหมัดกันจ้าละวันผีเรือนตกใจหนีไกลจากบ้านสาปแช่งให้มันระยำอปรีทำมาหากินไม่มีวันเจริญพวกเพลิดเพลินผัวผีเมียผีประมาณนั้นนี่คือคู่นี่คือคู่เวรคู่กรรมนะต่อมาก็คือผู้คู่ล้างคู่ผลาญนะทำลายทุกอย่างที่มีแล้วให้หมดไปเข้าลักษณะที่ว่าผัวทุบเตาเมียทุบหม้อประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นสามีภรรยาท่านจึงบอกว่าต้องเอาอกเอาใจกันเข้าอกเข้าใจกันไว้เนื้อเชื่อใจกันนะเป็นข้าก็ต้องรู้ใจเจ้าเป็นบ่าวก็ต้องรู้ใจนายนะเป็นสามีภรรยาก็ต้องรู้ใจซึ่งกันและกันเมื่อมีคู่ก็จงรู้ปรนิบัติและซื่อสัตย์สุจริตจิตนอบน้อมอย่าคิดร้ายย้ายแยกทำแปลกปลอม
มันนอบน้อมเสน่หาพาสุขเอ่ยนะต่อมาก็คือบุตรธิดาอย่าละทิ้งอันนี้ก็เป็นความปรารถนาของคนเราที่ใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์ญาติโยมเราก็ต้องดูแลครอบครัวของตนอันนี้สำคัญมากปัญหาที่เกิดทุกวันนี้เราต่างก็โทษกันไปโทษกันมาคนโบราณท่านบอกว่าอันลูกตัวชั่วโฉดเขาโทษพ่อแม่ถ้าสิทธิแสชั่วโฉดเขาก็โทษครูบาอาจารย์ที่สอนนะนัยยะตรงกันข้ามถ้าลูกดีเป็นสีสง่าหน้าญาติวงพงศาก็ผ่องใสแม้นญาติสนิทมิตรสหายที่ใกล้ไกลก็พอใจสรรเสริญเจริญพรนะนั้นโยมญาติทั้งหลายบุตรธิดาอย่าละทิ้งนะหนึ่งก็คืออย่าละสายตาต้องสอดส่องสองอย่าละสายใจก็คือว่านึกถึงความเป็นไปของเขาเอาใจใส่ดูจะลูกจะดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก่ที่ลูกปลูกที่โรงเรียนนำไปเปลี่ยนที่วัดเปลี่ยนไม่ไหวก็นำไปดัดกันที่ตารางอะไรประมาณนั้นนะสังคมเราก็ฝึกหัดกันมาอย่างนี้แต่รวมความแล้วก็คือว่าสถาบันทั้งสามนะที่จะบันดาลให้กุลบุตรธิดาของเราทั้งหลายดีงามก็คือบวรนะได้แก่บ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโรงเรียนนั่นแหละสรุปอีกทีก็คือว่ากุลบุตรธิดาจะเป็นคนดีมีคุณภาพได้ก็ต้องอาศัยพ่ออุ้มแม่ชูครูพาเดินพระพาไปแล้วก็กฎหมายกำกับนั้นบทบาทของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะให้ลูกเจริญงอกงามไม่เป็นขยะของสังคมท่านทั้งหลายจะต้องให้สามอก็คืออบรมอบอุ่นแล้วก็อบอวนอบรมด้วยให้ความรู้อบอุ่นให้ความรักอบอวนให้การยกย่องเชิดชูถ้าไม่อบรมไม่อบอุ่นไม่อบอวนจะมีแต่อบอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเบื้องต้นดังท่านนิพนธ์เอาไว้ว่าพ่อแม่ดีก็เป็นสีมงคลส่งจำเริญวงวาสนามหาศาลเมื่อลูกดีก็มีสีแก่วงวานก็รากฐานมั่นคงดำรงพันนะและอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือว่ากฎหมายอย่าไปละเมิดเป็นพลเมืองอย่าละเมิดกฎหมายเป็นชาวบ้านก็อย่าละเมิดศีลเป็นข้าราชการก็อย่าละเมิดระเบียบวินัยขับรถก็ต้องไม่ละเมิดกฎจราจรเป็นนักการเมืองก็ต้องไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญถ้าชาวบ้านละเมิดศีล5แสดงว่าละเมิดกฎกติกาอันเป็นหลักประกันของสังคมต่อมานั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายนอนอย่าละเมอคือไม่ละเมอเพ้อพกไม่ฝันร้ายคนที่นอนละเมอหรือฝันร้ายเกิดจากเหตุ4ประการคือบุพานิมิตจิตนิวรณ์เทพสังหรณ์ธาตุกำเริบเนี่ยในยามค่ําคืนอย่างเนี้ยก่อนหลับก่อนนอนถ้าไม่อยากนอนละเมอเราก็ต้องมีสติสวดมนต์ก่อนนอนบุพานิมิตตกรใจเรื่องในอดีตมันฟุ้งขึ้นมาจิตนิวรณ์จิตผูกพันกับเรื่องอะไรยังละและลืมไม่ได้เทพสังหรณ์คือมีเทวดามาบอกเหตุธาตุกำเริบนะกินมากเกินไปกินมากเกินขอบเขตเป็นเหตุให้ธาตุไฟกำเริบเพราะฉะนั้นนอนก็อย่าละเมอต้องแก้ด้วยการสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนกรวดน้ำแผ่เมตตาทำจิตใจให้สงบนะโยมนะทำจิตใจสบายหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขอานิสงส์ของเมตตาท่านพรรณนาไว้ว่าคนที่มีเมตตาเป็นอาวุธสีหน้าผุดผ่องแย้มและแจ่มใสหลับเป็นสุขลุกตื่นก็ชื่นใจและจะไม่ฝันร้ายสบายดีนะทุกยรธมนะท่านทั้งหลายเมื่อหัวเราะโลกก็หัวเราะด้วยแต่เมื่อร้องให้เราก็ต้องร้องให้คนเดียวคนเรานั้นมีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทุกคนนะโยมนะความผิดพลาดเป็นเรื่องของคนแต่การรู้จักแก้ไขเป็นวิสัยของบัณฑิตอย่าผิดพลาดซ้ำซากดังท่านสอนเอาไว้ให้เราคิดว่าผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ่ยถึงสี่อีกทีห้าหกซ้ำอภัยชะไหนอย่าลืมว่าอย่าสิ้นหวังในชีวิตอย่าสิ้นคิดเมื่อมีปัญหานั้นฝากญาติฝากโยมว่ามีปัญหาไว้ให้แก้ไม่ใช่มีปัญหาไว้ให้กลุ้มเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาบางคนมีปัญหาแล้วเอาแต่กลุ้มไม่หาทางแก้ไขไปหาทางออกในทางที่ผิดๆธรรมชาติมีมืดก็มีสว่างโยมเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีทางที่จะแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าแก้ได้ช้าหรือเร็วนะข้อสำคัญต้องรู้เท่าทันโลกธรรมนะโยมนะนะดังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าโลกธรรมมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์
คละเคล้ากันไปเพราะมันเป็นธรรมะประจำโลกนะเราพุทธศาสนิกชนต้องรู้ว่าโลกมันก็มีทั้งชื่นชมขมขื่นบางอย่างมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียเราจึงต้องมีขันติธรรมนำสุขแล้วก็รู้เท่าทันว่าเราทุกข์เพราะอะไรจะได้ไม่ระทมทุกข์เพราะโลกเราต้องรู้จักคำว่าปล่อยวางจึงจะว่างและก็เบาเวลาสุขก็อย่าไประเริงนะอย่ามัวหลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารอย่าลืมตัวอย่ามัวเมาอย่าประมาทท่านจึงบอกว่าขนองคือพินาศประมาทคือตายเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่เมาเหล้าเมากระแช่ลืมคุกลืมตารางและอย่าหลงเพราะหลงทำให้เสียเป็นต้นว่าหลงโลภทำให้เสียศักดิ์หลงรักทำให้เสียโสดหลงโกรธทำให้เสียสุขหลงอบายมุขทำให้เราเนี่ยเสียสมบัติฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรำหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเผาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 น.เที่ยวเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก๋าเวลา 9:35 น.รับฟังรายการกทช.พบประชาชนเวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงคติธรรมออกหอกระจายข่าวของวัดของสำนักสงฆ์ให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการมีงานบุญงานกุศลก็ได้นิมนต์ไปฉลองศรัทธาอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้อนุโมทนาขอบคุณคุณวันดีเรืองรามหรือว่าคุณกัลยารัตน์คุณทอมอันเบิร์ตตลอดทั้งญาติญาติตระกูลเรืองรามแล้วก็ตระกูลทะรงรามบ้านนาเกียรติตำบลสะแกโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศในงานบุญรวมญาติโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้และอนุโมทนาขอบคุณคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพระครูสุวิมลปุญญากรหรือว่าหลวงพ่อบุญเลื่อนอดีตเจ้าวาดวัดตะเสาตำบลตะเสาอำเภอเวราจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนั้นได้ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารของหลวงพ่อท่านพระอาจารย์เจ้าวาดวัดตาเสาและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อบุญเลื่อนนะได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์เมื่อช่วงเช้าวันที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณโยมพ่อโยมแม่บ้านตาเสาทุกคนทุกท่านนะโยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันพอพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์โยมญาติทั้งหลายวันที่26กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระใหญ่นะแล้วก็เป็นวันศาสน้อยหรือไงเบนตู้สำหรับเราพุทธศาสนิกชนนะญาติโยมก็อย่าลืมไปร่วมกันทำบุญนะที่วัดใกล้บ้านและข้อสำคัญก็คือแผ่บุญไปถึงเปตชนหรือผู้ที่ล่วงลับดับสังขารไปนะเพราะเรามีความเชื่อว่าวันศาสน้อยเนี่ยเป็นวันที่วิญญาณของผีเปรตทั้งหลายสัมภเวสีผีเร่ร่อนรวมไปถึงญาติของเราที่ล่วงลับดับสังขารไปยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็จะได้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกที่หลานทำนะนั้นในวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรถวายพระทหารข้าวหวานเป็นมัตตกพัดนิยมนะพัดเพื่อผู้ตายแล้วก็กรวดน้ำแผ่บุญไปถึงเปตชนเหล่านั้นให้เขาได้มีความสุขแล้วก็ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกันต่อไปเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการบำรุงพ่อแม่เป็นอุดมมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายมาตาปิตุปถันนังเอตมังคลมุตตมังนะใจความก็คือว่าเราทุกคนนั้นเนี่ยมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณชื่อว่าเป็นบุคคลที่ดีมีแต่ความเป็นมงคลในเรื่องของการดำเนินชีวิตนั้นเมื่อเราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสมีเวลานะอย่าลืมก็แล้วกันในวันพรุ่งนี้นะวันศาสน้อยไงเบนตู้เราก็อย่าลืมไปทำบุญท
้าพ่อแม่ของเรายังอยู่เราก็ดูแลปฏิบัติรับใช้ถ้าท่านจากไปแล้วเราก็ทำบุญแผ่บุญอุทิศส่วนกุศลผลตามส่งไปอันนี้ก็เป็นวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนในช่วงวันศาสตร์น้อยหรือวันศาสตร์ใหญ่ในญาติโยมเรามักจะเห็นปรากฏการณ์ก็คือฝนระลึมนะฝนตกฝนรินตลอดเลยทีเดียวนะเมื่อวานก็ตกทั้งวันวันนี้นะน่าจะทั้งวันเช่นเดียวกันเมื่อคืนนี้ก็ตลอดทั้งคืนฝนตกลงมาหนักบ้างเบาบ้างนะบางถิ่นบางที่ก็น้ำท่วมในญาติโยมไม่เฉพาะแต่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยต่างจังหวัดใกล้เคียงเรานี้ก็มีบางอำเภอฝนตกหนักแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมชั่วครั้งชั่วคราวนะส่วนบุรีรัมย์เรานี่ก็หลายที่ที่เห็นในข่าวก็มีที่อำเภอบ้านกรวดในญาติโยมปกติในเขตเทศบาลบ้านกรวดเนี่ยน้ำไม่ค่อยท่วมในญาติโยมเพราะเป็นดินเนินหรือดินที่สูงแต่ว่าเห็นในภาพแต่เห็นในภาพข่าวนี้ก็มีน้ำท่วมเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะโยมนะนะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้ำลดหรือยังก็ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อวานนั้นก็มีน้ำท่วมนะถนนกลางตลาดเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะโยมนะที่ตรงไหนที่มีน้ำท่วมก็ระมัดระวังด้วยกันแล้วกันเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตเพราะหน้าฝนก็เป็นอย่างนี้โดยเฉพาะนะในช่วงวันศาสตร์น้อยไปจนถึงวันศาสตร์ใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีฝนตกตลอดเลยทีเดียวนะไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ในช่วงนี้ก็ตกตามนั้นแหละนะชาวไร่ชาวนาของเราก็ดีใจที่รอมานานนะพอมาแล้วก็ไม่รู้จะยังไงถ้ามามากเกินไปก็ท่วมก็ต้องทำใจนั่นแหละญาติโยมเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะในยามเช้าๆอย่างนี้บรรยากาศสบายๆก็ฟังเทศน์ฟังธรรมไปถ้าตรงไหนฝนตกพอดีโยมก็ดีใจแต่ถ้าตกมากเกินไปก็ต้องระมัดระวังก็ทั่วไม่นานหรอกในส่วนของบุรีรัมย์เรายกเว้นญาติโยมที่อยู่ติดกับลำน้ำมูลลำน้ำชีนะปีที่ผ่านมาน้ำมาเยอะนะก็ทำให้มีน้ำท่วมบ้างในเขตติดกับลำน้ำน้ำมูลน้ำชีแต่ปีนี้น้ำยังไม่มานะก็คงจะยังไม่ท่วมในช่วงนี้ก็คงจะทำให้ชาวนาชาวไร่ของเรานั้นเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสได้ฝนมาอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะตระเตรียมปุ๋ยที่จะหว่านในนาข้าวอันนี้ก็ให้กำลังใจแก่ญาติแก่โยมนั้นมาพูดถึงเรื่องหลักธรรมที่ว่าการบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลอย่างสูงสุดนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรคือพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีพระคุณมากในญาติโยมนะมากจนยากที่จะพรรณนาได้หมดถึงกระนั้นก็ยังมีบุคคลบางคนมองไม่เห็นพระคุณของท่านเพราะใจของเขาเนี่ยมืดมิดนะความมืดมิดมาปิดบังดวงปัญญาเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ผู้คนทั่วไปมองเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองกันทั้งนั้นคนพิการทางสายตาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้แต่คนใจบอดเนี่ยร้ายยิ่งไปกว่านั้นนะญาติโยมคือเป็นทั้งอับพับและก็เป็นคนที่อับวาสนาด้วยนะสำหรับคนที่มองไม่เห็นคุณของบิดามารดามักจะเป็นคนที่อับพับอับวาสนาพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อเรามากเพราะเรามีพ่อได้เพียงคนเดียวมีแม่ได้เพียงคนเดียวไม่มีมากไปกว่านั้นถึงมีก็ไม่ใช่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตเรานะพ่อแม่เป็นบุคคลผู้มีคุณต่อโลกเป็นอย่างมากเพราะเพียงแต่ร่างกายของเราเนี่ยก็นับว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าแล้วที่คนอื่นหมดทั้งโลกไม่สามารถที่จะให้เราได้เราได้อาศัยร่างกายเนี่ยทำกำไรชีวิตหาเงินหาทองชื่อเสียงยศศักดิ์สารพัดอย่างเมื่อว่าถึงความรักพ่อแม่ก็มีมากกว่าใครๆยามกินท่านก็อุตส่าห์ป้อนยามนอนท่านก็อุตส่าห์กล่อมอุจจาระปัสสาวะท่านไม่มีคำว่ารังเกียจยามลูกทำผิดพลาดต่อตนพ่อแม่ทุกคนก็ไม่เคยคิดเคียดแค้นเคืองโลกเพราะงั้นแม้จะถูกโลกดุด่าว่ากล่าวอย่างไรพ่อแม่ก็ยังทนได้เพราะว่าท่านรักและห่วงใยในโลกอยู่เสมอไปในสายตาของพ่อแม่นั้นเนี่ยแม้ว่าโลกของตนจะโตสักปานใดก็ตามแต่ท่านก็ยังคิดว่าลูกเป็นเด็กเสมอทั้งนี้ก็เป็นเพราะท่านมีความรักความเอ็นดูนั่นเองแต่เป็นที่สลดใจที่มีบางคนนะประพฤติตนในทํานองที่ว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณโดยหาข้ออ้างไปต่างๆนานาแล้วก็ไม่เลี้ยงดูท่าน
นะเป็นคนเกะกะเกเรเป็นอันธพาลทำให้ท่านต้องเดือดร้อนที่ร้ายไปกว่านั้นบางคนก็ทำร้ายพ่อแม่ก็มีคนที่ประพฤติเช่นนี้จัดว่าเป็นลูกอกตัญญูจะเป็นผู้ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการดำรงชีวิตแม้จะมีความเจริญก้าวหน้าบ้างในที่สุดก็ต้องเสื่อมลงไปเพราะการปฏิบัติของตนที่เป็นคนทำไม่ดีกับพ่อแม่นั่นเองพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อลูกมากที่สุดนะโยมนะในทางพระพุทธศาสนาได้พูดถึงพ่อแม่โดยแยกแยะไว้เป็น4ฐานะดังบทภาษิตที่ว่าพ่อแม่เป็นพรหมจตุรภักษ์พิทักษ์โลกท่านสอนให้รู้ผิดถูกเป็นครูใหญ่เป็นอรหันต์ทองคำผ่องอำไพเป็นผู้ให้ใครไม่ป่านนั้นตรงนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ่อแม่มีสถานะ4ประการพ่อแม่เป็นพรหมของโลกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของโลกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นผู้อนุเคราะห์แก่บุตรธิดานั้นตรงนี้เราพุทธศาสนิกชนก็มาพิจารณาไปพร้อมๆกันว่าพ่อแม่เป็นพรหมของโลกนี่เป็นอย่างไรเพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตและวิญญาณหากปราศจากท่านทั้งสองแล้วเราก็จะไม่มีชีวิตมาลืมตาดูโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ได้นะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของโลกในทางศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกส่วนพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสอนว่าพ่อแม่เป็นผู้สร้างคือให้กำเนิดเกิดชีวิตเรานะอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยญาติโยมพ่อแม่เป็นพระพรหมของโลกนั้นเนี่ยเพราะท่านทรงไว้ซึ่งธรรมะของพรหมอยู่4ประการก็คือว่าพ่อแม่มีเมตตาคือรักดุจดวงตาดวงใจอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกมีความสุขมีความเจริญอันนี้คือเมตตาความรักนี้มีแต่ให้กรุณาสงสารเห็นใจบุตรธิดาเอาใจช่วยทุกอย่างไม่อยากให้ลูกลำบากพ่อแม่จนก็อยากให้ลูกรวยพ่อแม่ไม่ฉลาดก็อยากให้ลูกฉลาดพ่อแม่ขี้โรคก็อยากให้ลูกไม่มีโรคภัยแค่เจ็บนะพ่อแม่อดก็อยากให้ลูกได้อิ่มพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกมีความสุขพ่อแม่ไม่มีกินก็อยากให้ลูกมีอยู่มีกินพ่อแม่อยากให้ลูกดีกว่าตนทุกอย่างเลยทีเดียวต่อมาพ่อแม่มีมุทิตาพลอยปลื้มปิติยินดีพ่อแม่ไม่เคยอิจฉาริษยาลูกเลยพ่อแม่ไม่เคยกลัวว่าลูกจะดีไปกว่าพ่อแม่ลูกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขลูกรวยพ่อแม่ก็รวยลูกดีก็เหมือนกับพ่อแม่ดีพ่อแม่ดีใจกับลูกชื่นชมกับลูกปลื้มใจกับลูกในเมื่อลูกได้ดีมีความสุขต่อมาก็คือพ่อแม่มีอุเบกขาธรรมรู้จักวางใจเป็นกลางไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมคราวผิดพลาดหาโอกาสประคองสถานะที่2พ่อแม่เป็นครูคนแรกของบุตรธิดาก็คือพ่อแม่เป็นครูที่ใกล้ชิดลูกศิษย์มากที่สุดเป็นผู้สอนลูกให้รู้จักพูดกินเดินนั่งนอนขับถ่ายเป็นต้นมีหน้าที่คือแนะกับนำแนะคือบอกให้ทำนำก็คือทำให้ดูด้วยการรักษาศีลให้ลูกดูเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีแก่ลูกกตัญญูให้ลูกได้เห็นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณให้ลูกได้ประจักษ์เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกได้เย็นต่อมาภายหลังครูอาจารย์คนอื่นจึงให้การศึกษาในชั้นต่างๆดังนั้นโยมญาติทั้งหลายพ่อแม่จึงจัดว่าเป็นครูคนแรกของโลกเป็นครูผู้ไม่มีวันเกษียณอายุราชการเรียกว่าท่านเป็นครูตลอดชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยลูกๆควรคิดนึกตรึกตรองให้ดีว่าทุกๆคำที่พ่อแม่สอนคือพรอันประเสริฐอันจะก่อให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่ลูกๆตลอดไปสถานะที่3นั้นก็คือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของโลกก็คือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านที่ลูกทุกคนควรสักการะบูชาและน้อมนำมาซึ่งสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นการบูชาคุณงามความดีของท่านนะก็คือหาโอกาสในการตอบแทนตามหลักพระพุทธศาสนานั้นในญาติโยมพระอรหันต์เนี่ยจัดว่าเป็นบุคคลที่ชาวโลกควรนำสิ่งของมาบูชาก็คือนำมามอบนำมาถวายใ
นะเพราะท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงทานที่ถวายแด่ท่านย่อมมีผลเป็นอเนกอนันต์ฉันใดทานที่ให้แก่พ่อแม่ก็ฉันนั้นเพราะท่านมีคุณสมบัติเสมอกับพระอรหันต์นั่นเองนั้นโยมญาติทั้งหลายเราแสวงหาพระอรหันต์ในถิ่นที่ต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่เพื่อเกิดความสบายใจเราก็ทำบุญกับพ่อกับแม่นั่นแหละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบิดามารดามีคุณธรรมเทียบเท่ากับพระอรหันต์ของชาวโลกซึ่งในปัจจุบันนั้นเนี่ยเราไม่อาจที่จะรู้ได้ว่ายังมีพระอรหันต์อยู่ที่ใดหรือไม่อย่างไรแต่เมื่อพ่อแม่มีคุณสมบัติเป็นพระอรหันต์เช่นนี้หากบุคคลผู้ที่ต้องการที่จะได้บุญมากก็ไม่จำเป็นต้องไปหาพระอรหันต์ที่ไหนเพื่อทำบุญกับท่านนาบุญที่เราต้องหว่านพืชคือบุญกุศลลงไปที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือพ่อแม่นะเป็นเนื้อนาบุญของบุตรธิดาเราไม่ต้องไปแสวงหาเนื้อนาบุญที่ไกลนะซึ่งบิดามารดานั้นเป็นบุคคลผู้ยิ่งด้วยคุณนะควรค่าแก่การบูชาสักการะผู้ต้องการได้บุญมากเนี่ยก็จงบำรุงเลี้ยงพ่อแม่ของตนก็แล้วกันต่อมาสถานะที่4พ่อแม่เป็นผู้อนุเคราะห์แก่ลูกนั่นก็คือพ่อแม่เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับลูกแล้วพ่อแม่จะเป็นผู้ให้แบบไม่มีอะไรหวงแหนอย่าว่าแต่แก้วแหวนเงินทองเลยรวมทั้งทรัพย์สินที่มีอยู่นะแม้ชีวิตก็ยังให้ได้นะชีวิตพ่อแม่ก็สละเพื่อลูกของตนได้ลูกเกิดมาได้ก็เพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตลูกเติบโตมาได้ก็เพราะพ่อแม่ให้การเลี้ยงดูลูกได้มีวิชาความรู้ก็เพราะพ่อแม่เป็นผู้จัดการให้การศึกษาเล่าเรียนนะลูกดีเพราะพ่อแม่ให้การอบรมสั่งสอนแม้เมื่อลูกมีคู่ครองพ่อแม่ก็เป็นผู้จัดการให้ดังนั้นจึงมีนักปราชญ์ท่านได้เปรียบพ่อแม่ไว้ว่าเปรียบพ่อแม่เช่นโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงหมั่นกตัญญูตอบแทนคุณนั้นพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เราในฐานะที่เป็นบุตรธิดาจึงต้องตอบแทนพระคุณของท่านนะเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านสำนึกในพระคุณของท่านอยู่เป็นนิดตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวให้เป็นคนดีเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกแก้วลูกขวัญลูกกตัญญูในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าลูกๆเนี่ยจะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ในฐานะ5ประการก็คือว่าคือประการที่1เมื่อพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบแทนไม่ปล่อยให้ท่านต้องอดอยากให้การเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของท่านลูกบางคนเลี้ยงเพื่อนฝูงแม้จะหมดเงินทองมากมายก็ไม่เสียดายแต่พ่อแม่จะขอกินบ้างเพียงเล็กน้อยอันนี้บางทีก็ให้ไม่ได้น่าช้ำใจนักเลี้ยงคนอื่นได้แต่เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ประการที่สองนั้นเมื่อพ่อแม่มีการงานก็ให้การช่วยเหลือไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยให้พ่อแม่ต้องทำงานหนักตามลำพังนะให้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ให้ท่านได้เบากายเบาใจเมื่อลูกยังเล็กๆทำอะไรด้วยตนเองยังไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องทำให้ทุกอย่างเช่นกินก็ต้องป้อนนอนก็ต้องกกอดน้ำก็ต้องอาบให้ต้องเช็ดล้างอุจจาระปัสสาวะให้โดยไม่มีคำว่ารังเกียจเวลาลูกป่วยพ่อแม่ก็ป่วยด้วยลูกไม่ได้นอนพ่อแม่ก็ไม่ได้นอนต้องคอยเฝ้าพยาบาลด้วยความรักความสงสารบางทีพอลูกหายพ่อแม่ก็ต้องป่วยเพราะตรักตรำในการพยาบาลลูกว่างั้นจะหาใครเล่าที่มารักและสงสารลูกอย่างพ่อแม่แน่นอนรักใดเล่ารักแท้เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่นี้มีให้แก่ลูกทุกๆครายามลูกคืนแม่ขมตรมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกวิโยคกว่ายามลูกหายแม่ห่วงคอยดวงตายามลูกมาแม่ลดหมดห
วงใหญ่ประการที่3นั้นต้องรักษาชื่อเสียงของพ่อแม่และวงตระกูลเอาไว้โดยประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของพ่อแม่และวงตระกูลโดยคิดว่าถ้าทำลงไปแล้วจะส่งผลเสียต่อพ่อแม่และวงตระกูลแม้ว่าการกระทำนั้นเนี่ยตนจะได้ประโยชน์ก็ไม่กล้าทำเพราะเกรงจะเสียหายไปถึงพ่อแม่และวงตระกูลแต่ถ้าทำลงไปแล้วทำให้พ่อแม่วงตระกูลได้รับชื่อเสียงแม้จะยากลำบากก็ฝ่าฟันอุปสรรคต้องเสียสละนะกล้าทำเพราะดีใจว่าพ่อแม่และวงตระกูลนั้นเนี่ยจะได้รับชื่อเสียงด้วยประการที่4นั้นเนี่ยถ้าได้รับทรัพย์มรดกอะไรจากพ่อแม่ก็พยายามรักษาไว้ยิ่งถ้าเป็นมรดกที่ถาวรมั่นคงก็พยายามรักษาไว้ไม่ทำให้สูญเสียไปแม้ว่ามรดกที่เป็นเงินทองก็พยายามจับจ่ายใช้สอยเท่าที่จำเป็นเพราะคิดถึงความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม่ที่ต้องหามรดกมาให้แก่ลูกกว่าจะได้มาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยมากเลยทีเดียวบางทีต้องอดหลับอดนอนเวลากินก็ไม่ได้กินเวลานอนก็ไม่ได้นอนต้องตรักตรำต่อดินฟ้าอากาศต้องผชนกับภัยอันตรายจึงจะได้ทรัพย์สินนั้นมาเมื่อได้มาแล้วมีคนขอก็ไม่ให้มีคนซื้อก็ไม่ขายเพราะพ่อแม่จะเอาไว้ให้ลูกแต่เมื่อจะให้ลูกก็ให้โดยไม่ต้องขอไม่ต้องซื้อให้แบบเปล่าๆลูกที่ดีจึงต้องรักษาทรัพย์มรดกของพ่อแม่เอาไว้ประการที่5นั้นเนี่ยต้องเป็นลูกที่มีใจบุญมีศีลธรรมไม่ใช่คนใจบาปไร้ศีลธรรมถ้าพ่อแม่ตายไปก่อนก็ทำบุญอุทิศให้ตามประเพณีทางศาสนาแม้ว่าจะยากจนขัดสนทรัพย์ก็พยายามขนขวายบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศให้พ่อแม่ที่เราพอที่จะทำได้ไม่เพิกเฉยเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ในวาระสุดท้ายของท่านเข้าลักษณะที่ว่ายามอยู่ก็อุปถากยามจากก็อุปถัมภ์หรือยามท่านมีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงดูเมื่อยามท่านไม่อยู่ก็เลี้ยงส่งอยู่ก็เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงวิญญาณคือบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศให้นั้นโยมญาติทั้งหลายในวันพรุ่งนี้วันพระวันธรรมสวนะเป็นวันศาสตร์น้อย

ที่ตรงนั้นนะเรียกว่าทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลไปถึงเปตชนที่ล่วงลับไปนะเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้มีความสุขหรือไปผุดไปเกิดตามกำลังบุญที่ท่านมีนั้นโยมญาติทั้งหลายประเพณีปฏิบัติสืบๆกันมาแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเมื่อถึงวันศาสตร์น้อยไงเบนตูไปจนถึงไงเซนดูนตารั่ววันศาสตร์ใหญ่นะเราพุทธศาสนิกชนต่างก็ตั้งจิตตั้งใจในการที่จะทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลไปถึงเปตชนเพราะท่านเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับเราในฐานะอะไรบ้างล่ะในฐานะที่เคยให้ในฐานะที่เคยกระทำในฐานะของความเป็นญาติในฐานะของความเป็นมิตรแล้วก็ในฐานะของความเป็นสหายซึ่งปรากฏในบทติโรกุตสูตรที่ว่าทาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสขาจะเมเป็นต้นนั้นโยมญาติทั้งหลายวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมกันแล้วกันไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมนะพาลูกพาหลานเข้าวัดด้วยก็ดีนะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติสืบๆกันมาจนถึงยุคเราสมัยเราก็ปฏิบัติสืบต่อไปอีกอย่างหนึ่งนั้นในเหตุที่เราต้องทำบุญอุทิศให้กับเปตชนนั้นเพราะในโลกแห่งจิตวิญญาณไม่มีกสิกรรมไม่มีโคระกกรรมไม่มีวณิชกรรมไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยข้าวของเงินทองดวงวิญญาณจะดำเนินไปในเปรตวิสัยใดนั้นต้องอาศัยบุญทานที่ลูกหลานญาติมิตรทำบุญอุทิศกรวดน้ำตามส่งไปนั้นโยมญาติทั้งหลายโลกประพฤติได้ดังกล่าวมาเนี้ยชื่อว่าเป็นผู้ทำความดีตอบแทนพระคุณของพ่อแม่เพราะพ่อแม่ทุกคนต้องการให้ลูกของตนเป็นคนดีเมื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีพ่อแม่ก็สุขใจแต่เมื่อลูกประพฤติตนเป็นคนไม่ดีพ่อแม่ก็ทุกข์ใจบางทีถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องเป็นทุกข์เพราะมีลูกชั่วดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่าถึงลูกจนแม่ทนได้ไม่ทุกข์หนักเท่าลูกรักประพฤติตนเป็นคนชั่วลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัวไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วระยำลูกที่ยังเล็กต้องอาศัยพ่อแม่อยู่ก็ต้องเป็นลูกที่ดีเช่นเป็นนักเรียนก็ขยันศึกษาเล่าเรียนไม่เกียจคร้านเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนไม่เที่ยวเตร่ไม่คบเพื่อนที่ไม่ดีใช้จ่ายประหยัดเชื่อฟังถ้อยคำที่พ่อแม่พร่ำสอนแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่เหมือนกันเพราะทำให้พ่อแม่ของเรานั้นสบายใจดังนั้นลูกๆทุกคนจงจำไว้เถิดว่าเมื่อเราประพฤติตนเป็นคนดีเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าเราได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่เมื่อนั้นถ้าเราประพฤติตนเป็นคนดีได้ตลอดชีวิตก็ชื่อว่าเราได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ตลอดชีวิตทั้งเรายังได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ตลอดไปลูกๆทุกคนสามารถที่จะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้ดังนี้ก็คือว่าเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตาเมื่อยามท่านมองไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นแก้วเนรมิตจิตสมปองเมื่อลูกปฏิบัติตนเป็นคนดีได้อย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำความหวังของพ่อแม่ให้สมหวังพ่อแม่หวังอะไรในตัวลูกหรือโบราณท่านกล่าวไว้ว่ามีลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพิงฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมเทศเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็น

0: อันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

สนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: อันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1 บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
4: อาสาสมัครวิทยุสวท.บุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพย

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนสามัคคีมาพบกันอีกวันครับทุกท่านในรายการคุยข่าวเช้านี้มาบอกกล่าวข่าวสาร DAC เพื่อน้องพี่บุรีรัมย์ได้ฟังกันเช้าวันศุกร์สดใสได้สดับพร้อมรับฟังข่าวสารแสนสุขสันต์ DAC มีเรื่องกล่าวเล่าทุกวันโลกเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนไปสลามัตดาตังGood morning ASEAN welcome to Talk New this morning with the ASEAN community Buriram Radio Thailand อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6โมงเช้าสายแรกเข้ามาครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับกราบสวัสดีครับคุณป้าเรียน
1: ฝนเป็นไงฝนตกดีไ
0: หมครับผมดีพอสมควร
1: ตกงามเนาะไม่มีฝ่าไม่มีลมไม่มีอะไรเลยเนาะตกแต่ฝนทั้งวัน
0: ครับอยู่ในช่วงของ
1: อีกเดียอาจารย์คืนเนี่ยตกอย่างแรงกัน
0: ครับเกิดจากร่องมรสุมครับเกิดจากร่องมรสุม
1: ได้ชาวนาเนาะบางทีเขามันก็เสียไปแล้วเนาะ
0: ก็ยังพอได้อยู่ครับผมเห็นว่ายัง
1: ไ
0: งนะ
1: ตรงไหนที่มันที่นาลุ่มมันก็พอได้เนาะไอ้นายนาโนนมันก็ยาท่วมเนาะ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ดีใจคือกันนั่นแหละกับชาวนาผลมางี้ก็พอได้วันคุยเรื่องก็พอ
0: แต่ก็มีพื้นหลายพื้นที่นะครับในบุรีรัมย์บ้านเราที่ประสบอุทกภัย
1: เม
0: ื่
1: อวานนี้เห็นข่าวในเฟซอาจารย์บ้านกวดด้วยอะไรบ้านกวดน้ำมันสี่สี่ถนนขาดเนี่ย
0: ครับผมทางบ้านกรวดปักคำละหันทรายโนนีแดงครับขอบ
1: นั่นแหละเห็นหน้าไอ้ดินแผ่นดินมันพังลงมาอุ้ยอย่างก็มันไอ้สองฝั่งเลยตรงหน้าบ้านผู้ใหญ่ว่าอย่างงั้นผู้ใหญ่ก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: จ้าไม่มีอะไรดอกอาจารย์แค่นี้แหละ
0: ขอบคุณมากครับที่ทักทายเข้ามาครับคุณป้าบุญเรียนครับผมวันนี้คุณวิริยุทธ์การบรรจงดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาหน้าดำนิดๆในวิสิทธิ์เทพทองดำเนินรายการสำเนียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันเองพอกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการวิริยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ดูแลควบคุมการกระจายเสียงครับขอบพระคุณผู้ดูแลห้องกระจายข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวทบุรีรัมย์แล้วก็แพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยแนะนำรายการก็โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับ0926633523ถือว่ารายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเป็นรายการของท่านผู้ฟังทุกๆคนครับขออนุญาตอรุณสวัสดิ์ทักทายไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามชมติดตามรับฟังทางเพจ Facebook ไลฟ์นะครับวันนี้นะในช่วงเย็นๆนี่พี่น้องที่แฟนรายการที่เป็นเชื้อสายเขมรสูงนะครับเบนตุ้ยนะฮะก็จะเซ็นวายรับนะครับดวงวิญญาณของเปรตชนบรรพบุรุษนะครับที่ทางยมโลกปล่อยมาเพื่อที่จะมารับส่วนบุญในบุญศาสตร์เดือน10นะครับหรือเป็นตุ้ยศาสตร์น้อยนั่นเองนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แหละแต่ก็เริ่มปล่อยตั้งแต่เย็นนี่เห็นว่ายังงั้นนะนะครับก็เรื่อยไปครับตั้งแต่คืน15ค่ําเดือน10นู่นยาวไปเลยครับไปจนถึงวันแรม15ค่ําเดือน10ก็สัตว์ใหญ่ครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: ครับกราบสวัสดีครับคุณป้าบรรเทา
2: วันพรุ่งนี้ก็บ้านเป็นศาสตร์ลาว
0: ศาสตร์ลาวครับ
2: จ้ะหมู่บ้านบำเน็ตนรงมีหมู่บ้านลาวหนอมาก 18หมู่บ้าน
0: น่ะแสดงว่าป้าบรรเทาก็พี่น้องลาวเนาะ
2: มีพี่น้องลาวมีพี่สะใภ้เป็นลาวแล้วพี่น้องที่เป็นลาวก็จะเอากอยศาสตร์หรือเข้าเหมามาส่งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านไทยอย่างพวกนางบรรเทานี่เป็นหมู่บ้านไทยพวกนี้พี่น้องลาวก็จะเอาเข้าเหมามาส่งหมู่บ้านไทย18หมู่บ้านแล้วก็จ้ะแล้วทีนี้พอถึงศาสตร์ไทยพี่น้องไทยอย่างกับบ้านก็เอาไปส่งพี่น้องลาว
0: ครับผม
2: จ้ะนับถือคือมันเป็นประเพณีมาร้อยกว่าปีแล้วอาจารย
0: ์ใช่เลยต้องไปอย่างนั้นแหละครับผมนี่
2: เขาแห่อนุรักษ์ประเพณีแต่ว่าสมัยก่อนหาบไปเดี๋ยวอาจารย์มีกล้วยมีกายศาสตร์มีข้าวต้มหาบตังลุ่มไป
0: โอ้ยทั้งตะกร้าทั้งกระเชื้อนะครับหาบไปกันหาบไป
2: มีหมู่บ้านหนึ่งหกกิโลน่ะอาจารย์ต้องออกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า
0: ครับ
2: แต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วมีแต่รถเต็มเดินวัดเลย
0: นี
2: ่ประเพณีมันเปลี่ยนไป
0: นี่ผมก็สั่งกายศาสตร์ทางนางรองครับให้น้องสาวไปแจกตามบ้านต่างๆพี่น้องเองนั่นแหละ
2: จ้ะแล้วไม่ก่อนพอทำเซ็ตแม่ก็ใส่ตะกร้าแล้วก็หิวอันนี้มึงไปส่งยายเตือนส่งยายน้อยส่งยายเลี้ยงเด้อเราพอเขาทำเซ็ตเขาก็เอาใส่คืนมาเต็มตะกร้าคือเก่า
0: แต่ก่อนนี
2: ่แลกเปลี่ยนกันกินเนาะ
0: เอาจานเอาอะไรนะใส่
2: จานสังกะสีแต่อาจารย์
0: นั่นเองต้องไปยังงั้นเอง
2: จ้ะใส่จานสังกะสีช้อนกับสีแดงสีเขียวทุกวันนี้มีเลยตามมาลายอย่างนั้นทุกวันนี้
0: ครับผม
2: ประเพณีก็เก่าหาไปกับมดแหละอาจารย์
0: ใช่ครับ
2: จ้ะแต่ว่าอันไหนที่มันพอจำได้ที่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่พามาก็อนุรักษ์เอาไว
0: ้เดี๋ยวถามนิดหนึ่งสมมติว่าจะให้คุณป้าบรรเทาทำกายศาสตร์นี่ทำเองเป็นไหม
2: เป็นอาจารย
0: ์เริ่มตั้งแต่ทีแรกเลยนะ
2: ขัวขาตอก
0: ขาตอกเขาเมาใช่ไหมล่ะ
2: ขัวขาตอกจากขนาดกำลังดำนาอยู่ตั้งยุทธธรรมนะอาจารย
0: ์ครับผม
2: แล้วก็ห่อไปกินแล้วก็ไปเรียกเปลี่ยนกันกินเวลาดำนาจ้ะบางคนมีข้าวเหนียวดำเขาก็เอาข้าวเหนียวดำนั่นแหละมาขัวขาตอก
0: ครับ
2: ต้องยุทธธรรมนายุทธดำนาประมาณ5วันถึงจะได้กิน
0: ใช่ครับผม
2: จ้ะทุกวันนี้แห่ทำก็ทำเป็นอาจารย์ไม่ลืมดอกดำนากับดำเป็นไถควายกับไถเป็น
0: เดี๋ยวๆเวลาขัวเขาตอกนี่เขาใช้ภาชนะอะไรบ้างป้าบรรเทา
2: ใช้กระทะใหญ่ตอนนี้กระบาลยังเก็บไว้อยู่เลย
0: ใช่
2: กระทะใหญ่ๆที่เขาหุงเขาวัดนะอาจารย
0: ์ครับผม
2: กระทะจะเอาไปบริจาควัดอยู
0: ่กระทะใบบัวบ้านเองเรียกว่ากระทะใบบัว
2: อ๋อกระบาลเรียกกระทะใหญ
0: ่
2: จ้ะเวลามีงานเขาก็เอาหุงเขาตะวัดแต่ว่าจะเอาตอนนี้อยู่กับบ้านแต่ว่าคิดอยู่ว่าจะเอาไปบริจาควัดกับบ้านนั่นแหละ
0: ครับเดี๋ยวนี้กวัดเขาก็ไม่ได้หุงแบบนี้นะป่าเดี๋ยวนี้
2: ไม่ได้หุงเขาหุงหม้อใบใหญ่
0: ใช่เอง
2: พอก็หุงหม้อใบใหญ่3 4ใบไฟฟ้าเสร็จเขาก็เอามาทิ้งใส่หม้อใหญ่เอาไว้เลี้ยงเขต
0: ใช่ครับป้า
2: จ้ะแค่นี้แหละอาจารย์
0: ครับขอบพระคุณคุณป้าบรรเทาครับถ้าคุณป้ากับบรรเทามีกายศาสตร์นี่มาฝากคุณเต้เบิ่งนะคุณวีรยุทธกันบรรจงมาเอาแบบอร่อยกันแล้วกันครับครับนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับในช่วง 4-5 วันนี้นู่นท่านอยู่สหรัฐอเมริกาครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชั้นนี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์แมงมุดกับเชิงครับ
0: แมงมุดกับเชิงสุรินทร์
3: เสียงดังฟังชัดโอ้น้ำเยอะ
0: นี่อือครับผม
3: โอ้เห็นไหมกีตาร์เบนตุ้ย
0: สาดน้อยเนาะสัตว์น้อย
3: ใช่ยังไม่ทิ้งโดนตาพรมดอกต้องนับไปอีก
0: นู่นอีก15วัน
3: ไม่ใช่เกลวเอ้ยอาจารย
0: ์ครับผมครับ
3: ก็นั่นแหละคือต้องกิทาซาเมริงดาเลียเธอเลีย
0: อ๋อเขาเรียกแปลว่าอะไรครับผม
3: เขาตอก
0: อืมเขาตอกเขาเมา
3: ต้องคุยกับอาจารย์ฤทธิชัยคบโคนนั่นแหละถึงจะรู้เรื่อง
0: ใช่เองผมเป็นคนนางรองเด็กพูด
3: อ๋ออาจารย์
0: คนน
3: าง
0: รองครับ
3: ผมคนสเรน
0: สเรน
3: วันนี้ผมก็จะไปส่งเบนตุ้ยพอดีแม่ยายเลี้ยวลาว
0: ตอน
3: แม่ยายลาว
0: ตอนเย็นใช่ไหมครับ
3: เมียคนลาว
0: ครับต้องไปทำตอนเย็นใช่ไหมครับคำสักหน่อยนึงเนาะ
3: ใช
0: ่เริ่มมานี่แหละ
3: เมียลาวก็ทางสตึกเขายังนับถือเบนตุ้ย
0: ครับผม
3: ก็แถวสุรินทร์เขาเรียกเบนตุ้ยเนาะ
0: ใช่ครับ
3: แถวสุรินทร์กับเชิงแมงมุดเพนีเขา
0: ใช่ครับขอบพระคุณมากครับผม
3: ครับโอ้แต่ฝนตกโอ้น้ำคือฝนเนี่ยมันไม่ได้คือน้ำไหลมาจาก ทางพนมดงรักเน
0: า
3: ะ
0: พนมดงรักครับ
3: มันบางคนก็บอกมันไหลไปทางเขมรมันไม่ใช่ดอกมันก็อีกส่วนหนึ่งอย่างนั้น
0: ส่วนหนึ่งครับ
3: นี่มันมานี่มันมาลงมาทางอำเภอปราสาทเส้นทางมาถึงห้วยเสนียงสุริน
0: ทร์อ้าวครับก็ทางมาทางลำชีด้วยเนาะ
3: ใช่มารวมการแขนขาเขามาทางนี้แหละครับ
0: อ้าวขอบพระคุณมาก
3: ขอบคุณมากอาจารย
0: ์ครับพี่น้องเราก็ระมัดระวังเรื่องน้ำท่าในช่วงนี้นะครับอาจจะมีน้ำป่าหลากเข้ามานะครับท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติครับประจำปีนี้นะครับเป็นการประชุมครั้งที่11นะครับก็เรียกว่าการประชุม UNGA นะครับ UN ก็ย่อมาจาก United Nations Organization นะครับส่วน G ก็ General นะครับ A Assembly การประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติประจำปีนั่นเองเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสหประชาชาติท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับในที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติด้วยนะครับซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ก็จะพูดถึงอะไรหลายอย่างนะครับเพราะว่าเขาตั้งหัวข้อไว้นะครับทางองค์การสหประชาชาตินี่ตั้งหัวข้อไว้ว่าการประชุมในครั้งนี้นะครับครบรอบ80ปีที่ไทยเราเขาเป็นสมาชิกด้วยนะครับประเทศไทยเรานี่เป็นประเทศต้นๆ นะครับที่สมัครเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติครับโดยองค์การสหประชาชาติตั้งหัวข้อไว้นะครับว่า restoring trust managing transformation a united nations that believe for all นะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่จะให้องค์การสหประชาชาตินะครับปลุกให้ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยเห็นความสำคัญนะครับของการอยู่ร่วมกันนะครับก้าวผ่านไปด้วยกันนั่นเองนะครับโดยนำเสนอศักยภาพของไทยเราในฐานะที่เป็นประเทศขนาดกลางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเมื่อวานนี่ครับศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานความพร้อมการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD พร้อมทั้งพบปะหารือครับสถาบันการเงินและก็บริษัทระดับโลกต่างๆด้วยอันนี้อันนี้เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็เดินทางไปหลายวันแล้วนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เองนะครับได้พบปะพูดคุยกับคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาครับนะท่านเดินทางไปตั้งแต่วันที่20กันยายนนะครับเมื่อวานนี้เอาดูรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีได้ทำอะไรบ้างครับในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางของได้หลังจากที่ได้กล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสก็คือวันที่24ท่านนายกรัฐมนตรีก็พบปะหารือครับนายกรัฐมนตรีของภูฏานแล้วก็นายกรัฐมนตรีของประเทศอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีของประเทศบังคลาเทศรวมถึงพบปะหารือครับเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับณสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติว่าเวลา17นาฬิกานายกรัฐมนตรีกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุม UNGA 81นะครับโดยประเทศไทยมีกำหนดกล่าวเป็นอันดับที่8ใช้เวลา15นาทีก่อนออกเดินทางจากกรุงนิวยอร์กไปที่กรุงลอนดอนครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนพบกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนผู้แทนนักธุรกิจการเงินการบริการของสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็เขาเรียกรับรองอะไรต่างๆหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางจากท่าอากาศยานลอนดอนสแตนเตดนะครับในช่วงเช้าไปยังท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เดินทางถึงประเทศไทยนะครับก็เวลา7นาฬิกาของวันที่27กันยายนนะครับอันนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะยาวเลยนะครับ ส่วนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นก็นะมาหลายวันแล้วล่ะนะครับประเทศไทยก็ได้เหรียญทองพอให้เราได้เชยชมทั้งเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับแต่ที่ทำให้เราปลื้มใจแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญทองก็ตามนั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานะครับคว้าเหรียญทองแดงมาได้นะครับส่วนที่เราไปแพ้ในรอบรองชนะเลิศก็คือทีมจีนก็ไปชนะได้เหรียญทองแดงนะครับขออภัยครับได้เหรียญทองเราได้เหรียญทองแดงญี่ปุ่นนี่ได้เหรียญเงินแต่เมื่อวานนี่นะครับที่ทำให้เราปลื้มมากที่สุดก็คือการวิ่ง100เมตรนะครับในรอบแรกหรือรอบคัดเลือกนั่นเองครับน้องบิวภูริพลบุญสอนวิ่งทำเวลาได้ดีเหลือเกินครับวิ่ง100เมตรได้ถึง 9.95 วินาทีนะครับวันนี้ก็จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็จะชิงชนะเลิศกันในช่วงภาคค่ำๆนั่นเองนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับให้ภูริพลบุญสอนแล้วก็นักกีฬาไทยทุกประเภทนะครับส่วนเซปักตะกร้อประเภททีมวันนี้ล่ะเราเจอคู่รักคู่แค้นนั่นก็คือทีมมาเลเซียนั่นเองครับก็เวลาประมาณสัก12นาฬิกาเชียร์ทีมตะกร้อไทยเรานะครับมาดูหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ต่างๆครับนี่เลยฮะต้องแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับนางสาวรัติการอำลอยนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์จากภูเก็ตในวัย16ปีแค่นั้นเองครับครับหลังจากที่โซโล่กีตาร์คู่ใจใช้พลังเพลงล็อกสุดสะใจในรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ทาเล่นนะครับปรากฏว่าเธอชนะเลิศนะครับในครั้งนี้โอ้โหได้เงินรางวัล นี่ไม่ใช่น้อยๆเลยครับ1ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ33ล้านบาทแต่วิธีการรับเนี่ยจะรับแบบไหนก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็คือน้องเนเน่ก็คงจะตัดสินใจแล้วละเขาบอกว่าเนเน่สะใจฝันเป็นจริงร็อกสตาร์โชว์สุดมันรอบชิง AGTนั่นก็คืออเมริกาก็ทาเล่นทั้งกีตาร้องทรงพลังยอดวิวพุ่งถล่มทลายนะครับชนะเลิศไปแล้วนะครับส่วนฝนน้องฝนบ้างครับไม่ใช่น้องเนเน่น้องฝนก็บอกว่าเตือนทั่วประเทศ70จังหวัดฝนอีกชุดใหญ่เจ้าพยาล้นแล้วนะครับเขื่อนระบายน้ำเพิ่มนั่นเองครับไอ้นี่ก็สถานการณ์อุทกภัยฝนตกหนักนะครับจากร่องมรสุมนะครับหลังจากที่ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับนี่เลยก็ต้องฝนปลายๆละนะครับหนังสือพิมพ์เดลินิวของวันนี้นะครับเดลินิววันนี้ก็มีภาพของน้องเนเน่นะครับรัติการลำลอยนะครับที่ชนะเลิศนั่นเองครับสะกดทุกสายตาเนเน่รอยันไร่ลีลานะครับก็เราก็ทราบผลไปแล้วนะครับภาวะฝนถล่มยาวอีสานตอนใต้นะครับรวมทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกเขาบอกว่าอ่วมเลยละนะครับแล้วก็เรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับมีเหรียญทองหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยเราได้รับนานมากแล้วที่ไม่เคยได้นั่นก็คือการแข่งขันกีฬาขี่ม้านะครับปรากฏว่าหนุ่มทีมชาติไทยคือรับรางวัลเหรียญทองประเภทอีเวนติ้งทีมชายโชว์ความสามารถทำได้ถึง 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในรอบ28ปีนะครับก็ดีใจครับนักกีฬาขี่ม้าของทีมชาติไทยนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีภาพท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกุลครับจับมือทักทายหารือกับผู้บริหาร Bank of America นะครับ Bank of America ก็คือธนาคารแห่งชาติของอเมริกานั่นเองครับย้ำรัฐบาลไทยพร้อมเปิดรับทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับแล้วก็มีภาพข่าวที่ อุบฤทธิ์น้ำป่านะครับหรืออุทกภัยซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนนะครับที่บ้านสิวาเดอร์หมู่3ตำบลแม่3แลบอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเจอฝนถล่มนะครับที่บ้านกรวดเรานะครับที่บ้านหนองไม้งามนะครับที่ลูกศิษย์แจ้งเข้ามานะบอกว่าโอ้ถนนก็ขาดเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นถนนสายหลักนะครับเป็นถนนสายรองนั่นเองเขาบอกว่าเตรียมรับมืออุทกภัยฝนตกหนักถึง27กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับส่วนฝนที่ข้างฟ้านี่จะยาวขนาดไหนนั้นก็ค่อยว่ากันครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับนอกจากรบกันอยู่ในพื้นที่แล้วนะยังมารบกันนะครับในเวทีปราศัยของอภิปรายขององค์การสหประชาชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอิสราเอลนะครับแล้วก็อิหร่านนะครับต่างก็ใช่เวทีใหญ่ขององค์การสหประชาชาติได้พูดถึงเรื่องนี้ครับส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าขู่ทำลายอิหร่านกลาง UN กล่าวไปแล้วนะครับโจมตีอิหร่านว่าเป็นสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้ายนั่นเองครับส่วนอิหร่านก็เอาคืนละนะครับเอาคืนตามที่เราได้รับทราบแล้วนะครับส่วนอุบัติเหตุครับนั่นก็คือเรือล่มที่ประเทศอินโดนีเซียรอยเตอร์เขารายงานความคืบหน้าภารกิจค้นหาเรือโดยสารที่อับปางกลางทะเลชวาหลังคลื่นลมรุนแรงระหว่างเกาะชวาแล้วก็เกาะบอร์เนียวอินโดนีเซียเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาครับมีผู้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น20รายหายสาบสูญไม่ใช่น้อยๆเลยครับ115รายแล้วก็รอดชีวิต108รายนั่นเองกำลังระดมหา ร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายครับกับรายการเอ้านี่ต้องให้กำลังใจผู้เกษียณอายุราชการนะที่สวทเราเกษียณหนึ่งท่านใช่ไหมคุณเต้เนาะคุณฤทธิชัยโคตรประโคนก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันครับก็ในหลายๆที่ก็มีพิธีมุทิตาจิตนะครับหรือมุทิตาคารวะแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้ารวมทั้งอาจจะแสดงความยินดีต้อนรับมีการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูง อันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยครับท่านที่ไปรับตำแหน่งใหม่หรือมารับตำแหน่งใหม่นั่นเองครับรายการคุยข่าวชานี่กับประชาคมอาเซียนสวทบุรีรัมย์หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับฝากเอาไว้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและก็มั่นคงพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชิดชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Grab Bolt InRide ทาดา Maxim Lineman Lala Move และฟินโกโกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการทั้ง8รายหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชันหลังจากที่ได้ขอความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่ตื่นตัวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นโดยการทำใบขับขี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะไม่มีการผ่อนปรนหากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามมาตรฐานความผิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังกินเห็ดป่าช่วงฤดูฝนย้ำไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ซึ่งลักษณะของเห็ดบางชนิดคล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำเห็ดพิษมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยจากการรับพิษจากเห็ดสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือเขตสุขภาพที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารหลังรับประทานเห็ดพิษอาจมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนถึงขั้นเสียชีวิต ากมีอาการผิดปกติควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดทางนี้แนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินพร้อมย้ำความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนอุดหนุนมังคุดจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต
10: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จึงบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่หลังสวนจำนวนกว่า 6,000 กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกพื้นที่และช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยอตก.ได้นำมังคุดหลังสวนมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายในวันนี้ถึง26กันยายนนี้ที่ตลาดอตก.จตุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่หน้าตู้ประชาสัมพันธ์ในราคากิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัม100บาทจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการระบายผลผลิตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: สรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ที่บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร 064-151-5383

0: ินตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหลงชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาบายเบนบายบัตตบอสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 นพิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 นพิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัตวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย 13:00 นพิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหลงสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาบายเบนบายบัตตบัตสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะทุกวันศุกร์นะคะเวลา 6:00 นโดยประมาณถึง 7:00 นก็สามารถที่จะติดตามกันได้กับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะซึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าปภ.จังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านพิสิทธิ์วงศ์เชนธนาที่จะมาพูดมาคุยให้กับเราได้ติดตามรับฟังกันสวัสดีค่ะท่านปภ.
1: สวัสดีคุณดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านปภ.บอกว่าก่อนเริ่มรายการอยากที่จะแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าของเราก่อนท่านก็จะได้ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วค่ะจะเชิญท่านปภ.ค่ะ
1: ก็เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีท่านผู้ว่าท่านใหม่มาด้วยนะครับก็คือท่านเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่1ตุลาคม2569นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นการแสดงความยินดีเพราะว่าในช่วงตุลาคมนี้ก็ถึงฤดูกาลโยกย้ายนะบางท่านก็ข้าราชการบางท่านที่เคยอยู่บุรีรัมย์ก็อาจจะได้กลับมาหรือบางท่านอาจจะไปที่อื่นนะคะ
1: มันเป็นอะไรนะวิถีราชการ
0: ของเรา
1: จากเพื่อพบกันใหม่
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหลังจากที่แสดงความยินดีกับท่านทั้งสองแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้กันก่อนกันแล้วกันกับท่านพพแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดคุยในประเด็นต่างๆแต่ว่าประเด็นวันนี้ที่น่าสนใจเรื่องแรกเลยที่ท่านปภ.จะเล่าให้ฟังก็คือในเรื่องของสถานน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะมันมีหลากหลายที่ทางปภ.นี่ต้องลงพื้นที่แล้วก็ไปติดตามเดี๋ยวให้ท่านปภ.เล่าให้ฟังเลยค่ะ
1: ครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านปิยะปิยะนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้สั่งการให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมบูรณ์สุทธิลกุลนะครับพร้อมด้วยสำนักงานปภ.จังหวัดชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็อำเภอในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับลงไปตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งเราก็ลงไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งน้ำเข้าสู่อ่างขนาดใหญ่โดยเฉพาะอ่างห้วยจระเข้มากนะครับตอนนี้น้ำในอ่างห้วยจระเข้มากเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะนะครับถ้าดูจากสถานการณ์เนี่ยความจุ26ล้านลูกบาศก์เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่11นะครับ11หรือ10
0: มาวัดปภ.บอกว่าปัจจุบันนะคะว่า11ใช่ไหม
1: สิบเดี๋ยวนะครับขออภัยครับ14.3นะครับก็มีอยู่55%นะครับก็ทำให้เราจะต้องเขาเรียกหาน้ำมาเติมนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องร่วมมือกับทางชลประทานในการที่จะผ่านน้ำนะครับจากลำน้ำขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีน้ำอยู่ปริมาณมากเนี่ยนะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอละหานทรายนะครับละหานทรายที่ตำบลหนองแวงนะครับไปที่คืออ่างเก็บน้ำลำปะเทียซึ่งก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่สามารถรับน้ำได้เยอะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางชลประทานบุรีรัมย์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการเปิดปิดประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยได้จัดสรรน้ำเพิ่มอีกจำนวน6ล้านลูกบาศก6ล้านลูกบาศก์ซึ่งก็เป็นปริมาณที่สูงนะครับเพราะเดือนนึงเนี่ยเราก็ใช้น้ำอยู่ประมาณ1ล้านลูกบาศก์นะครับในการผลิตน้ำประปาน้ำ6ล้านลูกบาศก์เมตรที่ทางชลประทานเนี่ยได้อนุเคราะห์ให้มาเนี่ยก็จะไหลผ่านทางอำเภอละหันทรายมาที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็จะมาบรรจบที่ฝายบ้านยางที่อำเภอลำไปมาศนะครับก็จะได้เราก็จะได้มวลน้ำที่เพิ่มขึ้นแต่ระหว่างทางเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาเรียกการใช้นะครับการใช้โดยการสูบเข้าไร่นาของชาวบ้านเนี่ยซึ่งทางอำเภอลานทรายตอนนี้ผมไปดูเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่น่ามีปัญหาละเพราะว่าน้ำเต็มนา นะครับแต่ว่าช่วงกลางถึงปลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอละไปมาดมาจนถึงอำเภอเมืองเวลำโดยเฉพาะตำบลสแกโพงสวัสดิ์จิตเนี่ยก็จะต้องมีการเขาเรียกผันน้ำเข้าทุ่งนานะครับตอนนี้เราก็ได้มีการผักน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำบ้านยางนะครับก็ได้ปริมาณน้ำที่มาสมทบจากลำปะเทียนะครับลำนางรองนะครับแล้วก็บางส่วนที่ไหลไปที่ลำมาดนะครับแล้วก็คือต้องแบ่งน้ำกันคือเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรครับเก็บน้ำเพื่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเกษตรกรในทุกพื้นที
0: ่แล้วจำนวนที่ปภ.แจ้งว่า6ล้านลูกบาศก์เมตรเนาะ6ล้านลูกบาศก์เมตรพี่น้องในพื้นที่น่ะเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์น้ำจำนวนนี้ได้มากน้อยหรือว่าได้ระยะเวลาประมาณ
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการในพื้นที่ของแต่ละอำเภอเพราะว่าน้ำที่ไหลมาเนี่ยไม่ได้ว่าไหลผ่านอำเภอใดอำเภอหนึ่งมันไหลผ่านหลายอำเภอไหลมาตั้งแต่ละหันทรายมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติมาอำเภอลำไปมาดแล้วก็มาที่ลอยต่อระหว่างลำไปมาดกับอำเภอเมืองที่ตำบลสแกโพงใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายอำเภอจะต้องเข้าไปพูดคุยกับชาวนาแล้วว่าเวลาสูบน้ำเนี่ยต้นน้ำท่านได้เปรียบเพราะว่าท่านอยู่ใกล้น้ำแล้วแรงน้ำจะแรงดันจะดีกว่าเมื่อน้ำมาเยอะต้นน้ำก็สูบได้ทุกวันอยู่แล
0: ้
1: วแต่ว่าน้ำที่ไหลไปจากต้นน้ำเนี่ยมีร้อยใช่ไหมครับพอไปถึงกลางน้ำมันอาจจะเหลือสัก60ปลายน้ำมันจะเหลือสัก40-20แล้วไปสุดที่จุดสุดท้ายก่อนลงห้วยจระเข้มันจะเหลือแค่10อะไรอย่างเงี้ย
0: uh-huh.
1: ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะสูบเราต้องมีการบริหารจัดการเป็นช่วงๆ ถ้าสมมติว่ามีประชาชนหลายหมู่ที่ต้องการใช้ต้องมาคุยว่าหมู่ไหนสูบวันไหน เพื่อที่จะให้น้ำไหลไปที่กลางน้ำปลายน้ำได้ปริมาณน้ำสม่ำเสมอทั่วถึง
0: แต่นั่นคือท่านปภ.กำลังให้แนวทางเนาะในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานภาครัฐก็คือทั้งโครงการชลประทานเองแล้วก็ปภ.เนี่ยก็เข้าไปดูแลพี่น้องเราเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่แต่ว่าพอเราได้น้ำมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางพื้นที่ต้องทำอย่างปภ.แนะนำมาก็คือต้องมีการประชุมกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ถูกต้องไหมคะหมายถึงว่าถ้าคุณอยู่ต้นน้ำเนี่ยคุณสูบทุกวันแล้วปลายน้ำเขาจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการมาพูดมาคุยกันว่าในช่วงสัปดาห์ไหนจะเป็นช่วงของเขตพื้นที่ไหนที่จะต้องได้รับน้ำนะคะจะได้เขาเรียกว่าช่วยดูแลกันในพื้นที่นะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของสถานที่ท่านบอกว่าเอลนิโยค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพอจะเล่าให้ฟังว่ามันรุนแรงมากน้อยขนาดไหนคร่าวๆค่ะในเรื่องของการ
1: เนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก้าวจากเอลนิโญเป็นซูเปอร์เอลนิโญเราพูดกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับซึ่งซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะอากาศอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็น้ำที่เคยมีมันก็อาจจะไม่ได้มาเหมือนเดิมฝนที่อาจจะตกมันก็อาจจะไม่ได้ตกเหมือนเดิมถึงตกก็ตกในปริมาณน้อยลงนะครับตรงนี้ก็เลยต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่ใช้น้ำนะครับก็คือพูดง่ายว่าใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำนะครับว่าเวลาเรามีน้ำฝนตกเนี่ยสิ่งที่เรายังเขาเรียกเรายังอยากจะให้ทุกคนได้ปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมเนี่ยท่านต้องมีการเขาเรียกจัดทำแหล่งน้ำหรือว่าทำบ่อน้ำขุดบ่อน้ำไว้เพื่อใช้ในยามที่ฝนไม่ตกคืออย่ารอว่าฤดูฝนแล้วฝนจะตกไม่อันเนี้ยเป็นเขาเรียกเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เขาเรียกอะไรการเพาะปลูกนะครับเราต้องปลูกพืชที่สลับหมุนเวียนกันไปปลูกข้าวบ้างปลูกอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยมั่งนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกลดความเสี่ยงจากเรื่องของผลผลิตที่ไม่ได้หรือว่าผลผลิตที่อาจจะสูญเสียระหว่างการเพาะปลูกนะครับตรงเนี้ยก็ได้คุยกับท่านเกษตรสหกรณ์และท่านเกษตรจังหวัดแล้วต้องไปให้ความรู้กับชาวนาต้องให้ความรู้กับเกษตรกรเยอะๆแล้วก็เรื่องของการเขาเรียกจะพูดตรงว่าการช่วงชิงน้ำเนี่ยนะครับแล้วการชิงน้ำกันเนี่ยเราต้องไม่ให้เกิดความขัดแย้งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลงไปดูเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่ไหลเลยช่วงที่ใช่พอไปดูอ๋อมีการตั้งกระสอบทรายตั้งอะไรกั้นน้ำไว้ต้องไปบอกทาง ช่วยกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าช่วยบอกลูกบ้านว่าทางปลายน้ำก็ยังต้องการเพราะบางทีน้ำไหลมาปุ๊บก็อยากจะเก็บน้ำไว้นานๆ
0: ใช่
1: ไหมฮะต้องปล่อยให้น้ำมันไหลไปตามธรรมชาติของมัน
0: ใช่ค่ะอ
1: ย่าไปขวาง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนำของทางท่านผผ.แต่ว่าในเรื่องของสถานน้ำแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่เท่าไรหมดฤดูฝนเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งอีกในปลายปีหน้าปีหน้านะคะผผ.ค่ะในส่วนนี้ค่ะทางปภ.ได้มีการวางแผนไว้ไหมคะในเรื่องของการรับมือภัยแล้งให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำซึ่งเข้าใจว่าแต่ละพื้นที่นะคะการกระทบในเรื่องของภัยแล้งจะไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
0: ใช่ดังนั้นคือมีการวางแผนในพื้นที
1: ่ทั้งในส่วนที่สามารถป้องกันได้ก็พูดได้ว่ามีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกไปจนสิ้นสุดฤดูกาลโดยถึงการเก็บเกี่ยว
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าในบางพื้นที่ที่ฝนไม่ตกเลยนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการในการที่จะเขาเรียกทางอำเภอร้องขอเข้ามาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นโครงการป้องกันและยับยั้งการเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากภาวะฝนทิ้งช่วงหรือฝนแรงเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่ลงไปสูบน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสูบส่งมาให้ในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะเรื่องการผลิตประปาหมู่บ้านนะเราเน้นเรื่องดำรงชีพเป็นหลักส่วนภาคการเกษตรก็เป็นเรื่องที่ทางชลประทานก็จะเอาน้ำมาเติมให้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องน้ำเนี่ยมันต้องแยกกันระหว่างน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการประกอบอาชีพนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำไปเพื่อการประกอบอาชีพเนี่ยน้ำในส่วนของการกินการอุปโภคเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับต้องมีการบริหารจัดการหน้างานด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็มาพูดคุยกันในช่วงนี้กันก่อนสถานน้ำแต่ว่าช่วงต่อไปถ้าท่านผผ.มีโอกาสได้มาร่วมรายการก็คงจะมาให้ติดตามในเรื่องความคืบหน้าของสถานน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวต่อไปกันค่ะท่านผผ.ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์เนี่ยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนในหลายๆงานเลยเดียวคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาช่วงวันที่17กันยายนที่ผ่านมาทางท่านนายกอนุทินน่ะท่านก็จะมีการติดตามในเรื่องการขับเคลื่อนงานของงานมหาไทยแล้วก็ย้ำในเรื่องการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนีพหลวงด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรตินะคะแล้วก็ได้มีการสั่งการนโยบายสำคัญถึง7เรื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับสังคมและประชาชนไทยค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะคะซึ่งวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะหลายท่านก็คงจะได้ติดประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนการเนี่ยเขาก็ได้ติดตามกันนะคะประชุมกันผ่านระบบวิดีโอทางไกลเพราะว่าจริงๆแล้วท่านนายกเองก็จะมีการมอบนโยบายในหลายๆเรื่อง
1: มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนซึ่งในการประชุมวันนี้ผมร่วมฟังด้วย
0: ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวพอจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆในที่ประชุมเดี๋ยวท่านนายกได้มีการสั่งการอะไรมาบ้าง

0: เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร
1: ์
0: นะครับในส่วนของภูมิภาคทุกพื้นที่76จังหวัดนะครับแล้วก็ต้องเน้นย้ำท่านนายกเน้นย้ำเลยต้องสมพระเกียรติมีความเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงเรื่องการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายรวมพระราชพิธีพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดพิธีนะครับครบ100วันนะครับซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้จัดนะครับจัดทั้งเช้าช่วงเช้าและช่วงเย็นช่วงเช้าโดยกระทรวงมหาดไทยช่วงเย็นโดยกระทรวงวัฒนธรรม
1: ค่ะ
0: นะครับก็ตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็เราก็ถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์หรือราชวงศ์นี่เป็นสัญลักษณ์ของชาตินะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญ
1: ใช่ค่ะเราต้องมีการเทิดทูนสถาบันไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะแล้วก็นี่ประเด็นที่สองคือนโยบายที่สองที่ท่านนายกได้มีการพูดคุยกันนะคะก็เป็นในเรื่องของการเพื่อติดการสอบค่ะท่านปภ.แข่งขันข้าการส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าโอ้เป็น
0: ก็ยังเป็นเขาเรียกข้อที่ชู้นะครับเพราะว่าผมดูข่าวตอนช่วงค่ำๆเนี่ยจะเป็นช่องที่คนดูเยอะๆเนี่ยใช่ไหมครับก็มีการนำเสนอเรื่องการความคืบหน้าการตรวจสอบการดำเนินคดีว่าไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำความผิดตัวเขาเรียกรายสำคัญและมีการยึดทรัพย์นะครับ320ล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะนำเงินไปลงทุนอะไรเงี้ยซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ตรวจสอบเส้นเงินนะครับเรื่องการโอนต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เน้นย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในระบบราชการเลยเพราะเราต้องการคนดีเข้ามาทำงานการที่เราเกิดเหตุแบบนี้มันก็ต้องเอาผิดนะครับแล้วก็ต้องสกัดกั้นไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบนะครับท่านให้นโยบายว่าต้องทำให้เสร็จภายในวันที่30กันยายน2519
1: ดังนั้นเนี่ยก็ใกล้เวลาแล้วกับเรื่องการทุจริตสอบแข่งขันซึ่งไม่ใช่แค่ในส่วนของท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะในส่วนของอื่นๆที่ได้มีการสอบแข่งขันในส่วนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ได้เปิดสอบตอนนี้ก็ค่อนข้างมีความเข้มงวดพอสมควรนะท่านปภ.ในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าสแกนคนที่เข้าไปสอบว่าใช่ตัวจริงไหมหรือว่ามีคนสวมสิทธิ์เข้าไปสอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตเนี่ยก็ยังมีหลายๆท่านคงจะทราบข่าวเนาะว่าอาจจะมีการจ้างคนที่เข้าไปสอบแทนนะครับมีมือปืนรับจ้างอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้คือมีความเข้มงวดกันมากในเรื่องของการสอบเข้ารับราชการนะคะก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาจับทุจริตได้เนี่ยคุณจะถือว่าไม่ได้มีโอกาสเข้ารับราชการเลยเพราะว่าคุณจะได้ขึ้นแบ็คลิสต
0: ์และยังโดนคดีอาญาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้รับราชการหนูเผลอไปจำเขาเรียกอะไรนะจำขังจำคุก
1: ใช่ไหมครับ
0: มีโทษทางอาญาติดตัว
1: ค่ะดังนั้นคือถ้าใครหมายถึงว่ามิจฉาแบบกลุ่มขบวนการเหล่านี้เขาก็จะไปเสาะแสวงหาว่าท่านใดอยากจะเข้ารับราชการมั่งมีการเขาเรียกว่าจูงใจให้อยู่ในเขาเรียกว่าการจ่ายสตุ้งสตางค์
0: คือโดยหลักการท่านอย่าหลงเชื่ออ
1: ย่าไปหลงเชื่อ
0: สอบด้วยตัวเองดีที่สุด
1: ดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยในเรื่องการสอบเข้ารับราชการเดี๋ยวมาดูนโยบายที่3กันนะคะในเรื่องการบริหารจัดการกำกับดูแล Data Center
0: เป็นฮอตที่ช่วยเรื่องนึงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเขาเรียกนโยบายสำคัญเราก็อยากมี Data Center
1: ใช่
0: ไหมครับแต่ว่าการจัดการ Data Center ตอนนี้มันยังไม่มีกฎหมายรองรับ
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็เลยมีเขาเรียกเกิดมลพิษหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมกลิ่นน้ำมันเหตุรำคาญนะครับแล้วก็การเก็บกักน้ำมันไว้ใต้อาคารซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยและหน่วยงานด้านน้ำเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญถ้าจังหวัดไหนมีสิ่งก่อสร้างที่เข้าข่ายเป็น Data Center เนี่ยต้องลงไปตรวจสอบเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญเพราะว่าในส่วนนี้ก็มีข่าวออกมาที่กรุงเทพในเรื่องของการลักลอบการเก็บน้ำมันนะคะพี่น้องไทยพื้นที่ตรงนั้นเขาก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่ม สิ่งแวดล้อมมันไม่ดีเขาถึงไปเช็คไว้นะดังนั้นเนี่ยรอติดตามกันในเรื่องของ data center นะคะ
0: อ
1: ีกเรื่องนึงค่ะท่านปภ.เป็นนโยบายที่4อันนี้เป็นเรื่องของคนต่างด้าวมันก็มีผลกระทบในหลายๆพื้นที่เพราะว่าหลายๆจังหวัดก็นำคนต่างด้าวเนาะ

0: ประกอบงานเขาเรียกว่ามาทำงานในพื้นที่ยังเป็นตอนนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าเป็นสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามรู้สึกถ้ากัมพูชานี
1: ่ไม่ให้แล้ว
0: จัดหางานว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข้อตกลง MOU ตั้งแต่ช่วงตรงนั้นน่ะเขายังมีอาจจะลงแต่ว่าน้อย
1: น
0: ะคะใหม่ๆเนี่ยไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นแรงงาน
1: ที่เข้ามา
0: ใหม่ๆ
1: ถูกกฎหมายแล้วยังอยู่ในระยะเวลาที
0: ่
1: MOU เดิมยังไม่หมดนะก็ถือว่าเราไม่ต่อสัญญาให้ละท่านหมดปุ๊บท่านก็ต้องกลับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะถือว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้ก็เลยจะต้อง
1: แต่ว่าไอ้คนต่างด้าวที่ตอนนี้พิษที่เป็นปัญหาหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้ามาครอบครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็เป็นประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยเราถือว่าเป็นหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าไปจัดการนะครับเพราะว่ามันมีทั้งทุนเทาใช่ไหมครับมีพ่อทิพย์อะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนนี้การเข้ามาในลักษณะที่เขาเรียกต้องการสัญชาติไทยก็เยอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: การได้สัญชาติไทยเนี่ยหลักของกฎหมายไทยก็มีทั้งหลักดินแดนหลักสายเลือดใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ผู้กระทำความผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายก็คือพูดง่ายว่าใช้หลักสายเลือดก็คือคุณแม่
0: เป็นคนไทย
1: คุณแม่เป็นคน
0: คุ
1: ณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความรักที่ถูกต้องเราไม่ไปห้ามนะ
0: ใช่
1: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่าหาคุณพ่อชาวไทยเพื่อมารับรองบุตรเพื่อให้บุตรได้มีสัญชาติไทยทั้งที่คุณพ่อตัวจริงอาจจะไม่ใช่คนไทย
0: ใช่ตอนนั้นเนี่ยพอมีข่าวที่เกิดขึ้นในเรื่องของการรับรองบุตรนะเป็นสัญชาติไทยเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็ขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นในเรื่องการตรวจสอบนะ
1: ครับ
0: ก่อนก็อาจจะคิดว่าคงจะไม่ได้ถึงขั้นนี้นะคะพอเราได้มีการคอพอยตรวจสอบไปดูซิว่ามันเป็นยังไงเนี่ยโอ้มันก็ค่อนข้างหนักพอสมควรว่า
1: เพราะว่าคนเหล่านี้เข้ามาแล้วก็จะต้องมาเขาเรียกอะไรมาใช้ทรัพยากรของชาติเราประเทศเราและอย่างหนึ่งก็คือทำให้บางครั้งเนี่ยมีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับคนไทยเพื่อง่ายว่าไม่ให้คนไทยเข้าไปในพื้นที่ของตนเองซึ่งจริงๆกฎหมายถ้าบอกเป็นคนไทยท่านนายกท่านก็บอกว่าเราเป็นคนไทยเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้ทุกที่ถ้ามันเป็นที่สาธารณะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับยกเว้นเป็นเคหสถานดังนั้นการกระทำแบบนี้มันเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์กับประเทศไทย
0: ใช่
1: ก็จะเข้าข่ายเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่สมควรอยู่ในประเทศไทยก็จะต้องเนรเทศออกไป
0: ใช่ค่ะแต่ก็อาจจะเห็นข่าวมาบ้างแล้วนะคะในเรื่องของคนต่างด้าวบางท่านเนี่ยอาจจะถูกเนรเทศไปตั้งเพิ่งจะเห็นเร็วๆนี้นะคะที่ว่ามีเรื่องของการเนรเทศออกนอกประเทศ
1: เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้คัดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามา
0: ใช่
1: ไหมครับเขาได้ใช้เงินจริงๆอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: คือสิ่งที่ประเทศเราต้องการคือคนที่มีเงินแล้วก็มีเขาเรียกอะไรทัศนคติที่ดีกับการอยู่ร่วมกับคนไทยว่าทำไทย
0: อันนี้เป็นเรื่องที่สี่มาเรื่องที่ห้าค่ะท่านปภ.อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกพื้นที่ต้องขับเคลื่อนแน่นอนในเรื่องของปัญหายาเสพติดทั้งจังหวัดเวลำของเราก็ถือว่ามีเขาเรียกว่าเป็นโมเดลนำร่องเลยกับเวลำ
1: เรื่องนี้
0: แก้ปัญหาย
1: าเสพติดจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสากลนะเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยบางประเทศเนี่ยมันเป็นประเทศผลิตใช่ไหมครับเพราะว่ารายได้หรือว่าเงินที่มาหล่อเลี้ยงประชาชนในวันนี้ก็เกิดจากยาเสพติดมันก็เกิดการค้าข้ามประเทศซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีพรมแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องของการที่เราต้องไปจัดระเบียบสังคมผู้ค้าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้นโยบายกับทุกฝ่ายราชการเนาะไม่ใช่แต่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยว่าจะต้องเน้นย้ำเรื่องการเข้าไปจับกลุ่มผู้ผลิตให้ได้อะเพราะผู้เสพเนี่ยเราจับได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราต้องทำไงให้ตัดช่องทางการจัดจำหน่ายให้ได้นะครับโดยเน้นย้ำให้ผู้ว่าในอำเภอเนี่ยต้องทำงานเป็นบัดดี้กับท่านผู้บังคับการจังหวัดผู้กำกับการสถานีแล้วก็ลงไปก็เรียกอะไรอ่ะไปในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดมันเข้าไปส
0: ู
1: ่กลุ่มเยาวชนและเด็ก
0: ดังนั้นเนี่ยในส่วนทั้งเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายนะก็มีการบูรณาการทำงานกันเต็มที่แล้วจริงๆแล้วก็พี่น้องหมู่ชุมชนนะชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องช่วยเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีการแจ้งเบาะแสแต่ว่าพอชาวบ้านเราอะค่ะพอรู้แหละว่าใครยังไงเกี่ยวกับยาเสพติดอยากจะบอก จ้าหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความกลัวก็จะไม่กล้าแจ้งก็จะเก็บไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าพอเขาอาจจะรู้มาภายหลังว่าบ้านตรงนั้นแจ้งว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นตรงนี้นั่นเกิดมีอันตรายทำให้ประชาชนก็ไม่กล้าที่จะแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะมีแนวทางแนะนำไหมคะว่า
1: ก็ผมว่านะครับจริงๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยถ้าผมเคยไปประหลัดอำเภอมาก่อนนะครับเราก็จะรู้แหละว่าในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีบ้านไหนที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยชาวบ้านเพราะถ้าชาวบ้านบ้านนั้นแข็งแรงเนี่ยเขารวมตัวขับไล่เลยคือเขาจะไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยโดยหลักการกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านต้องเป็นหัวหอกสำคัญในการเข้าไปจัดการก่อนอย่าปล่อยให้ลูกบ้านจัดการกันเองนะครับเพราะว่าท่านมีกฎหมายอยู่ในมืออยู่แล้วพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่แล้วก็เรื่องของการประสานกับท่านนายอำเภอในการที่จะนำชุดเฉพาะกิจเข้าไประดมกำลังเข้าไปจับกุมนะครับอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายว่าถ้ารู้เบาะแสนะครับโดยหลักการเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ต้องไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนส่วนที่ว่าวิธีการจะพรางตัวหรือว่าจะปกปิดยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องท่านนายอำเภอต้องเรียกมาคุยว่าถ้ารู้เบาะแสเนี่ยอย่าให้ชาวบ้านเขาเดินไปหาที่บ้านผู้ใหญ่เพราะเขารู้แล้วว่าถ้าคนนี้เดินเข้าไปคนนี้เป็นสายเป็นอะไรมีปัญหาแน่ต้องมีวิธีการจัดการนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องใช้วิธีการเดินไปเยี่ยมลูกบ้านแล้วหาข่าวอย่างนี้จะไม่รู้ว่าใครให้ข่าวนะครับเนี่ยเราต้องปิดจากการที่ชาวบ้านไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินไปที่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเดินเข้ามาบ้านลูกบ้านแทน
0: อันนี้ก็อยากให้ร่วมช่วยกันนะเพราะว่าปัญหายาเสพติดถ้าเราได้ติดตามข่าวในทุกวันนี้มันค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนบางทีเขาหลอนยาก็เห็นว่าไปทำร้ายคนในครอบครัวใช่ค่ะพอเห็นแบบบางทีเอามีดไล่ฟันไล่ฆ่าคนในครอบครัวที่เป็นปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันไม่สมควรนั้นเนี่ยถ้าเราตัดปัญหาตรงนี้ก
1: ็สืบเนื่องจากที่เราไปช่วยเรื่องบ้านไฟไหม้ได้เราเกิดจากเนี่ย
0: เราจะเล่าให้ฟัง
1: เสพติด
0: นะคะในข่าวไทยๆนะเดี๋ยวมาติดตามประเด็นที่6กันค่ะนี่เราก็ติดตามกันในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันเขาก็ยังมีปัญหากันอยู่ซึ่งก็จะเห็นข่าวเป็นระยะในเรื่องของการก่อเหตุความไม่สงบ
1: เราก็
0: อยากที่จะส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้เราเนาะเพราะว่าถ้าเหตุการณ์นี้ค่ะเข้าใจว่าอาสาการความไม่สงบชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่ามันจะเป็นช่วงๆนะคะปภ.นะว่าช่วงนี้รุนแรงช่วงนี้อาจจะเบาไปช่วงนี้มันจะขึ้นมาอีกแล้วเน
1: ี่ยดังนั้นเนี่ยเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ของกลุ่มผู้ก่อความสงบก่อความไม่สงบเนี่ยก็จะเน้นไปที่ชุมชนหรือว่าจุดก็เรียกอะไรอ่ะจุดที่ประชาชนอยู่เยอะๆนะอย่างเช่นสถานีรถไฟ
0: ปั๊มน
1: ้ำมันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจุดที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยบางทีแซงทำเป็นว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็ถือปืนยิงกาดอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเนี่ยเป็นพื้นที่สวยงามนะคร
0: ับ
1: ถ้าเราสังเกตเนี่ยมีสถานีท่องเที่ยวทะเลเยอะแยะไปหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มคนใช่ซึ่งตรงเนี้ยจะต้องเขาเรียกอะไรทหารเนาะทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยต้องเข้าไปร่วมมือกับผู้นำศาสนาเพื่อที่จะได้เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
0: ใช่ค่ะสร้างความเข้าใจให้เห็นตรงกันอะไรเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็มาพูดมาคุยกันนะคะจะได้เกิดความสงบสุขในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะอันนี้จะเป็นเรื่องที่7แล้วค่ะเป็นเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นน่าจะเกี่ยวกับท่านปภ.ด้วยนะในเรื่องนี้เดี๋ยวท่านปภ.จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
1: โอ้โหเรื่องนี้นี่ถ้าเราดูตอนนี้สถานการณ์76จังหวัดเนี่ยแต่ละพื้นที่ตอนนี
0: ้
1: มีทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำไม่ท่วมนะน้ำแรงก็มีนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่ปรากฏเนี่ยถ้าท่านดูจากภาพข่าวตอนนี้น้ำทางภาคเหนือเยอะมากนะครับเชียงรายน่านพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้น้ำท่วมดินโคลนถล่
0: ม
1: แต่ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราตอนนี้ที่จะเกิดเหตุก็จะเป็นในส่วนของริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งมีพายุแล้วก็น้ำโขงหนุนขึ้นมาแต่ในส่วนของบุรีรัมย์เนี่ยปลอดภัยจากอุทกภัยแน่นอนอันนี้ยืนยันยกเว้นเวลาฝนตกหนักน้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วม
0: คือนี่แหละจะบอกท่านปภ.ว่าในเมืองอ่ะบางทีเขาก็เขาเรียกว่าตีข่าวแล้วใส่ไข่กัน มากพอสมควรว่าเออในเขตของอำเภอเนี่ยในตัวเมืองของเราอ่ะน้ำท่วมจริงๆแล้วมันไม่ใช่น้ำท่วมท่านพอพออธิบายฟังว่าทำไมจะไม่เป็นน้ำท่วม
1: ที่ผมสังเกตเห็นว่าพอฝนตกแล้วคนนิยมไปถ่ายภาพกันหนึ่งหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองตรงข้ามสสจถนนหนซอเก่านั่นหนึ่งจุด
0: จะท่วมประจำ
1: ท่วมประจำ
0: ตะโกน
1: ซึ่งผมก็พอน้ำท่วมเสร็จปุ๊บวันนั้นผมลองทดลองไปกับเจ้าหน้าที่ที่ปภ.นะครับพอน้ำท่วมเสร็จปุ๊บไปดูเลยจุดที่มันเป็นขยะอุดตันโอ้โหทั้งถุงพลาสติกทั้งไอ้ไม้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราไปทำมือเอามือดึงออกมาจากท่อครับสักพักหนึ่งน้ำแห้ง
0: ใช
1: ่แล้วจุดอีกจุดหนึ่งที่คนนิยมไปถ่ายภาพเวลาน้ำท่วมคือหน้าทวีกิจเนาะ
0: เนี่
1: ยซึ่งผมก็ได้แจ้งข้อมูลให้กับทางท่านนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ท่านอนุชิตเนาะ
0: ใช่
1: ท่านอนุชิตท่านส่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนเนี่ยไปกวาดลำรางแล้วก็ท่อระบายน้ำข้างถนนสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่น้ำท่วมมันเกิดขึ้นจากการไม่ทิ้งขยะลงถังหรือการทิ้งขยะลงถังแล้วเนี่ยแต่ปัญหาก็คือเวลาฝนตกถังมันล้มขยะมันไหลไปอุดตันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องช่วยกันคือเวลาทิ้งขยะเนี่ยมัดใส่ถุงดำไม่ให้ขยะมันกระจายอย่าทิ้งแต่ตัวขยะลงในถังเนี่ยอันนี้สำคัญ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าหากสมัยตะก่อนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเชิงท่วมนะคะแต่ว่าน้ำเส้นของถนนจิราค่ะท่านปภ.จะเหมือนกับว่าพอฝนตกหนักๆเนี่ยเข้าใจเลยว่าน้ำช่วงถนนเส้นเนี่ยมันจะระบายช้าต
1: ั้
0: งแต่โบราณกาลแล้วนะคะแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยในเรื่องของการวางผังเมืองทุกสิ่งอย่างเขาก็ปรับปรุงกันมาตลอดในเรื่องการวางท่อทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าแต่ท่านปภ.บอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่ท่วมนะมันเป็นการที่พวกเราจะต้องดูแลในเรื่องของขยะแล้วก็บอกขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำซึ่งทางหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาทำในเรื่องการระบายน้ำอย่างดีด้วยนะพอเราทำอย่างดีแต่ว่ามันมีสิ่งที่มันไปขัดขวางการระบายน้ำมันก็ทำให้น้ำมันไม่ไหลเท่านั้นเองดังนั้นน่ะก็อยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเรียกว่าอะไรดูแลรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็ทิ้งขยะให้ถูกที่แล้วก็การทิ้งขยะเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเออมัดถุงเรียบร้อยไหมคือหมายถึงว่าการใส่ถุงรวบรวมให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นถุงเดียวเป็นถุงดำเป็นขยะประเภทเปียกประเภทขยะพลาสติกอะไรก็แยกกันไปนะ
1: แล้วก็วางทิ้งไว้ตามห้วงเวลาที่พนักงานเก็บขยะมารับ
0: มารับเออใช่
1: เพราะบางทีว่าเราทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราหันหลังกลับเราไม่ได้โทษใครนะทั้งสุนัขจรจัดก็จะมาคุยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความผิดใจหรอกแต่ว่าเราพยายามบริหารจัดการไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าทางเทศบาลก็จะมีการบริหารจัดการในเรื่องการมาเก็บขยะในพื้นที่นะสังเกตว่าจะมีจุดให้วางถุงดำเอาไว้เพื่อที่จะเจ้าหน้าที่จะมาเก็บไปทิ้งให้นะคะดังนั้นก็ดูช่วงเวลาด้วยนะคะบางทีช่วงเวลานี้เข้าใกล้จะเอาขยะไปทิ้งแล้วก็รีบเอาขยะบ้านท่านมาวางไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วคุณก็เพิ่งจะเอามาวางดังนั้นมันก็จะเกิดปัญหาทีหลังอีกเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ลัดลมยังรับน้ำได้เยอะที่ว่าถนนจิระเนี่ยเป็นเส้นที่ก็เรียกน้ำไหลผ่านใช่ไหมครับแล้วก็ทางเทศบาลนครเนี่ยทำเป็นระลม5ลูกใช่ไหมเป็นคูเมืองเดิ
0: ม
1: ซึ่งน้ำตรงนี้ไม่ได้ปล่อยทิ้งเฉยๆนะครับเอาไปผ่านการบำบัดแล้วก็ส่งไปที่อำเภอห้วยราดแล้วก็เอาไปใช้ในการทำการเกษตรเลี้ยงปลาได้อีกคือเราไม่ได้เอามาใช้ดื่มกินนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ไปหรือว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำที่สะอาดแต่ไม่เหมาะกับการบริโภคก็ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกปลาช่อนอะไรเงี้ยปล่อยเพื่อให้น้ำมันได้กลับไปคืนสู่สภาพแล้วก็เกิดการกรองตามธรรมชาติแล้วกลับหมุนเวียนมาเป็นน้ำสะอาดอีกรอบ
0: ดังนั้นเนี่ยพอท่านประพอบอกแล้วว่าละลมทั้ง6ลูกนะเขาได้มีการบำบัดแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อีกดังนั้นพี่น้องบ้านเรานะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องของแหล่งน้ำนะคะเพราะว่ามันก็สามารถที่จะทำให้พื้นที่อื่นได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะอ่ะนี่ก็คงจะจบแล้วในเรื่องของประเด็นของท่านนายกเดี๋ยวมาติดตามเข้ามาในบ้านเรากันกับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะท่าน กพท่านองคมนตรีท่านก็ได้มาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่แหละมาติดตามเรื่องการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงนะคะขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงค่ะที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนวลดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยวันที่16กันยายนที่ผ่านมาและหลายๆท่านทางส่วนราชการต่างๆก็ได้ไปในสถานที่แห่งนี้นะคะที่สถานีวิจัยการเกษตรพัฒนาโครงการหลวงนวลดินแดงวันที่ท่านองคมนตรีมาท่านพอได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมไหมคะ
1: ตอนนั้นผมติดงานครับแต่ว่าที่นนทินแดงเนี่ยท่านผู้ว่าท่านไปเองเลย
0: ใช่
1: นะครับไปกับทางผู้แทนแม่ทัพภาค2แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านนายอำเภอนนทินแดงนะครับแล้วก็ท่านเกษตรสหกรณ์และเกษตรจังหวัดปศุสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานด้านเกษตรโครงการหลวงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเพาะปลูกแหล่งน้ำนะครับแล้วก็เรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งในส่วนของอำเภอโนนดินแดงเนี่ยโดยสถานีวิจัยการเกษตรพัฒนาโครงการหลวงเนี่ยนะครับเป็นสถานีแห่งที่40ของพื้นที่โครงการหลวงนะครับดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะ4พฤษภาคม2518นะครับก็เพื่อที่จะใช้เป็นเหมือนกับเป็นโครงการนำร่องนะในการที่จะเพาะปลูกพืชที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศแตงหอมตะไคร้เมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นมะเดื่อฝรั่งแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สวรสมะละกอฝรั่งมาเบอร์รี่มานูก้านี่คืออะไรผมยังไม่เคยเห็น
0: นะอะไรก็ยังไม่เห็น
1: หรือว่าชื่อไพเราะน่ากินนะและกาแฟนะครับซึ่งโครงการหลวงเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องน้ำเป็นหลัก
0: ใช่ๆค่ะซึ่งท่านองคมนตรีพลเอกกัปปนาถ วุฒิดินะท่านก็ถือเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยก็จะมาถ้าติดตามข่าวนั้นในเรื่องของโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดรัมก็คือสถานีวิจัยการเกษตรพัฒนาโครงการหลวงดุดแดงเนี่ยท่านก็มาลงหลายรอบอยู่นะเพราะว่าอยากจะผลักดันพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เหมือนกับเป็นโมเดลในเรื่องของการทำเกษตรซึ่งถือว่าเป็นที่ราบจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าโครงการหลวงเนี่ยจังหวัดลำน่าที่จะเป็นพื้นที่ราบสูง
1: ครับน่าจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยโครงการหลวงแล้วมักจะเห็นภาคเหนือนะ
0: ใช่ใช
1: ่ภาคเหนือปลูกสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกพืชหนาว
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นก็เรียกผมว่าเป็นจุดก็เรียกอะไรอ่ะที่ท่านคงเห็นความสำคัญว่าจริงๆอีสานใต้ก็มีศักยภาพนะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราต้องลงมาสนับสนุนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู
0: ้
1: นะครับแล้วก็เรื่องของการเขาเรียกอะไรอ่ะจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้พื้นที่เนี่ยสามารถที่ขับเคลื่อนได้เพราะโครงการหลวงเนี่ยไม่ได้แต่เพียงแค่พัฒนาพื้นที่น
0: ะ
1: เรายังต่อยอดเพื่อให้ประชาชนหรือชาวบ้านสร้างผลิตภัณฑ
0: ์
1: สำหรับขาย
0: ค่ะซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะว่าเขาจะมีในเรื่องการปลูกพืชหลายชนิดนะคะที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยบางชนิดเนี่ยยังเอ๊ะปลูกได้แต่ที่บุรีรัมย์เหรออย่างที่ท่านบอกว่ามานูก้านี่คืออะไรแต่เราต้องไปดูนะที่โครงการหลวงเนี่ยมีทั้งมะเขือเทศแตงหอมตาข่ายมีเมลอนสีทองมีแตงกวาญี่ปุ่นมะเดื่อฝรั่งแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะคะสาวรสมะละกอฝรั่งมันเบอร์รี่นะมานูก้ามีกาแฟด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปเรียกว่าไปเที่ยวได้นะน่าจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปดูเรียกว่าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกว่าผลผลิตทดลองเพาะปลูกภายในโรงเรือนนี่เขามี9ชนิดนะคะมีการสร้างรายได้ด้วยนะคะพอก
1: ็
0: คือรวมแล้วก็คือ366,408บาทก็สะท้อนถึงศักยภาพในพื้นที่เลยนะว่าในการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์แล้วก็การหาจัดการในการผลิตนะภายใต้โรงเรือนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะว่าสถานีการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนทินแดงเนี่ยก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีผู้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเนี่ยรวมแล้วก็คือ29คณะนะคะจำนวน 1,992 รายนะคะก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการที่จะนำองค์ความรู้จากการวิจัยนี่แหละไปประยุกต์ใช้แล้วก็ขยายผลสู่พี่น้องเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ก็คือการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตามแนวทางของโครงการหลวงนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นการดำเนินงานที่ดีแหละในพื้นที่บ้านเราเพราะว่ามันก็ได้ทั้งเรียนรู้งานแล้วก็การ
1: แล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรบุกเบิกให้คนมาดูงานในพื้นที่ที่เคยเรียกว่าเป็นพื้นที่ตำน้ำกินนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไงให้เราพลิกฟื้นจากดินแห้งๆเนี่ยกลายเป็นดินสีเขียวมีป่าชุมชนมีผลไม้ที่สามารถกินได้ตลอดทั้งปีอยู่ดมสมบูรณ
0: ์
1: นี่ยังลุ้นเลยถ้าปลูกทุเรียนได้เนี่ย
0: ทุเรียนไม่แน่ใจว่า มันเป็นพื้นที่อื่นไหมโนนสุวรรณ
1: ใช่โนนสุวรรณนี่
0: แต่ว่าโนนดินแดงนี่ยังไม่ได้มีข่าวว่าได้ปลูกทุเรียนแต่ว่าเป็นพืชเหล่านี้เป็นพืชที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นของพืชผักทั่วไปแล้วก็มีพวกกระฟงกาแฟก็ปลูกกาแฟแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกทุเรียนเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะมีการพัฒนาพืชพันธุ์อย่างไรบ้าง
1: ยังสามารถพัฒนาได้ต่อยอดได้เยอะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีในพื้นที่จังหวัดเวลำนะก็สามารถที่จะไปเรียกว่าไปศึกษาดูงานกันได้ก็ยังมีคณะคณะนี่ไปได้ดูกันนะคะแล้วท่านองคมนตรีท่านก็มาติดตามก็อยู่เรื่อยๆด้วยความ อยากจะเห็นพื้นที่เราเป็นการพัฒนานะตามแนวทางของโครงการหลวงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันค่ะท่านปภ.เดี๋ยวเราเอาข่าวนี้กันก่อนกันแล้วกันกับที่ท่านปภ.ไปโครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในสองพื้นที่นะคะเมื่อวันที่21
1: กัน
0: ยายนที่ผ่านมานะคะก็คือ ในส่วนมีทั้งพื้นที่อำเภอประโคนชัยและบ้านกวดนะคะซึ่งท่านปภ.ก็ลงไปเองเหมือนกันเพราะว่าก็เกี่ยวเนื่องกับทางสำนักงานปภ.นะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะคร่าว
1: ราชประชานุเคราะห์เนี่ยเป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์
1: นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ตกทุกข์ได้ยากเนาะในยามที่เกิดภัยธรรมชาตินะครับหรือภัยที่เป็นภัยที่สร้างความสูญเสียกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านปิยะปิยะนำในฐานะที่ท่านเป็นประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านศรีธรรมราชแก้วนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยใน2พื้นที่นะครับพื้นที่แรกที่เราลงไปก็คือพื้นที่อำเภอประโคนชัย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่หมู่ที่9นะครับบ้านตำบลโคกยางโคกย่าง
0: โคกย่าง
1: ซึ่งในส่วนนี้เองก็ประชาชนที่เป็นผู้ประสบภัยก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็มาร่วมให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยนะครับเรานำถุงก็เรียกถุงพระราชทานเนาะสิ่งของพระราชทานไปมอบให้เนี่ยสิ่งของพระราชทานเหล่านี้ก็เป็นสิ่งของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้พระราชทานให้กับประชาชนที่ประสบภัยต่างๆนะครับเพราะว่ามูลนิธิราชประชาเนี่ยเป็นมูลนิธิที่วัตถุประสงค์คือก็เรียกอะไรอ่ะช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการระบบระเบียบอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าตกทุกข์ได้ยากเนี่ยบางที
0: คือ
1: ติดนู่นติดนี่อย่างเงี้ยแต่รัฐประชาบอกเลยว่าถ้าบ้านไฟไหม้นะเดือดร้อนอะไรเงี้ยมูลนิธิช่วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากตามระบบก็คือเรามีการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
0: ่
1: นในพื้นที่ซ่อมแซมบ้านอะไรต่างๆนะครับอันนี้อีกที่หนึ่งก็ที่อำเภอบ้านกลวดนะครับที่ประโคนชัยนี่เป็นบ้านราษฎรไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเป็นที่อยู่อาศัยส่วนที่อำเภอบ้านกลวดนี่เป็นบ้านซึ่งทำประกอบอาชีพขายอาหารนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับบ้านที่มีสายไฟเก่าๆนะครับปลั๊กไฟเก่าๆเป็นบ้านไม้เรือนเก่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่าที่เราลงพื้นที่ไปดูเนี่ยเมื่อวันที่21กันยาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสาเหตุสำคัญก็คือการที่เราไม่ได้ดูแลอุปกรณ์เหล่านี้ปลั๊กไฟแล้วก็พอมันสปาร์คหรือมันลัดวงจรมันก็เกิดความร้อนแล้วไม้เรือนเก่าไปแนบกับปลั๊กไฟร้อนๆเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนสะสมมันก็เกิดเป็นเปลวไฟแล้วมันพอคนไม่อยู่บ้านเนา
0: ะ
1: กลับมาทีบ้านไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนอกเหนือจากกระทรวงมหาดไทยนะครับเดิมกองปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานปภ.เนี่ยเราก็มีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมถ้าบ้านหลังนั้นมีกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการเด็กใช่ไหมครับรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงต่างๆเนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่มีกลุ่มเปราะบางอาศัยอยู่ด้วยก็จะได้เงินซ่อมแซมบ้านอีกก้อนหนึ่งนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวที่ได้ลงพื้นที่กันในเรื่องของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีค่ะท่านปภ.กับงานบุรีรัมย์มาราธอน2570 ปีหน้านะคะเดี๋ยวท่านปภจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าจะเริ่มการประชุมปีนี้เป็นอย่างไรได้เวลา5นาที
1: พูดถึงบุรีรัมย์เราเป็นจังหวัดที่เขาเรียกอะไรนะคนพูดถึงเรื่องของกีฬาเยอะมากนะครับแล้วก็การที่เราได้รับเขาเรียกอะไรนะได้รับเกียรติให้เป็นมาราธอนระดับโลกนะก็เป็นจุดดึงดูดให้คนเข้ามาเที่ยวเยอะซึ่งมันก็สัมพันธ์กับเรื่องน้ำที่คุยไปตอนต้นนะครับทำไมเราต้องเร่งสูบน้ำต้องเร่งเก็บน้ำเพราะน้ำที่เราใช้ไม่ได้ใช้แต่คนบุรีรัมย์ละปีหน้าเราต้องรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์มาราธอนหรือ MotoGP เมื่อคนเข้ามาเที่ยวสิ่งที่เราจะต้องให้บริการเขาคือที่พักอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเมื่อเขาแวะเข้าไปเขาสิ่งที่เขาต้องใช้บริการคือห้องน้ำ
0: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าน้ำไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกอะไรคอมเพลนต่างๆร้องเรียนอะไรเงี้ยนะครับคอยเชื่อมั่นว่าปีนี้เราน้ำเราเพียงพอนะครับแล้วก็น้ำก็จะสามารถที่จะรองรับอีเวนต์หรือกิจกรรมต่างๆเพื่อเราจะได้สร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ให้ประทับใจนักท่องเที่ยวนะครับสถิติที่สำคัญนะเมื่อวานเราประชุมกันเนี่ยเป็นการจัดบุรีรัมย์มาราธอนครั้งที่11
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่เราจัดมาตั้งแต่ปี2560
0: ใช่
1: นะครับซึ่งมีหน่วยงานราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆเข้ามาร่วมมือกันนะครับเราปีนี้เราจัดเขาเรียกครั้งที่11นี่เราจัดวันเสาร์ที่23มกราคม2570
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ตอนช่วงเย็นนั้นเนี่ยก็พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีในทุกปีอยู่แล้วก็มีกองชงกองเชียร์จริงๆแล้วนักวิ่งเนี่ยหลายคนที่เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากมาวิ่งที่บุรีรัมย์เพราะว่าชอบกองเชียร
1: ์มันสนุกนะครับ
0: ชอบกองเชียร์
1: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วผู้บริหารระดับสูงหลายท่านเนี่ยเน้นอย่างเดียวคือความบันเทิงและต้องสร้างความประทับใจให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช
1: ่แล้วไม่ใช่ว่าทำให้เหมือนเดิมนะต้องทำให้ดีกว่าเดิมทุกปี
0: ใช่
1: นะครับทั้งในส่วนของการจัดสถานที่เส้นทางวิ่งระบบแสงสว่างการจราจรการจัดเก็บสถิติการรับส่งเจ้าหน้าที่นักวิ่งการแพทย์จุดบริการปฐมพยาบาลการนวดแผนไทยระหว่างแข่งหลังแข่งแล้วก็จุดที่จะบริการอาหารเครื่องดื่มนะครับทีมที่เราจัดก็จะเป็น Night Running Festival วิ่งกลางคืน
0: ใช่ก็คือนี่แหละเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยที่เขาอยากจะมาดูกิจกรรมงานวิ่งหรือว่านักวิ่งเองที่เขามาไม่ว่าจะเป็นผู้วิ่งรายเก่าหรือรายใหม่บางคนเนี่ยให้สัมภาษณ์จนคนที่เขาไม่เคยมาวิ่งนี่เขาอยากที่จะมาวิ่งอ่ะเอาแค่นี้พองานบุรีรัมย์มาราธอน2570ปีหน้าก็รอติดตามแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่พักเนี่ยคุณก็เรียกว่าอะไรอ่ะอย่าให้มีข่าวที่เป็นเชิงลบเป็นกับบุรีรัมย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสถานการณ์แล้วก็ทุกท่านเนี่ยพยายามที่จะนำสิ่งดีๆนะคะมาสู่จังหวัดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมต่างๆอย่างเด่นๆเลยด้านกีฬาก็จะมี2งานอีเวนต์ใหญ่ๆก็คือบุรีรัมย์มาราธอนกับงาน MotoGP นะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารด้านค้าที่พักต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของท่านปภ.ในเรื่องของการที่จะเจอคอมเมนต์เจออะไรต่างๆที่ออกไปข้างนอกเนี่ยบางท่านเขาไม่ได้รู้ด้วยค่ะบางทีคนหนึ่งเขาพูดว่าไปพักตรงนั้นแล้วมันไม่โอเคนะราคามันไม่ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเรามีเขาเรียกท่านผู้ว่าการจังหวัดได้มอบหมายให้ท่านปลัดจังหวัดจัดตั้งศูนย์ Anytime Anywhere Center Service เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนบริการต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับนอกเหนือจากเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าคอมเพนการบริการต่างๆเนี่ยปีนี้บุรีรัมย์มาราธอนเรามีโปรโมชั่นนะซึ่งผมว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยมาว่านอกเหนือจากเรื่องการบริการถ่ายภาพแบบไฮเดฟนักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวนะครับนักวิ่งที่มาใช้บริการเนี่ยถ้าท่านใดเป็นลูกค้าเก่าหรือเป็นนักวิ่งเดิมที่มีสถิติอยู่แล้วปีนี้ถ้าท่านทำสถิติทำลายสถิติตัวเองนี่ได้คูปองหมูกระทะฟรี1ชุด
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เป็นกิจกรรมดีๆนะคะท่านปภ.
1: แล้วก
0: ็มองดูเวลาใกล้หมดแล้ว
1: เขาเรียก10อันดับแรกไปวิ่งโตเกียวมาราธอนต่อเนี่ยผมว่าดีมาก
0: เป็นกิจกรรมที่อยากจะให้ในเรื่องของส่งเสริมการกีฬาให้กับ หลายๆท่านแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในบ้านเราด้วยก็รอติดตามกันกับรามาธอน2570มองดูเวลาท่านปภค่ะหมดเรียบร้อยแล้วนะคะกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะวันนี้แหมเวลาก็ช่างเดินทางผ่านเร็วเหลือเกินจริงๆเรามีประเด็นพูดคุยกันอีกหลายประเด็นนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณละค่ะวันนี้ท่านปภนะคะหัวหน้าป้องกันและสภาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านพิสิทธิ์วงศ์เทศนาที่มาคู่มาคุยในรายการเล่าเรื่องเมืองแปะในวันนี้นะคะท้ายนี้นะคะดิฉันเรวดีของสากลพร้อมกับท่านปภต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะก็ใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะในช่วงวันศุกร์นะครับเวลาโฆษณาโดยประมาณถึง 7:00 นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น